0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ค่ะเข้าสู่ช่วงเจาะลึกอาเซียนนะในช่วงนี้เราจะพาคุณฟังไปพบกับท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินกันเลยนะคะอรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์ทรงฤทธิ
2: ์อรุณสวัสดิ์ครับ
3: อรุณสวัสดิ์ครับคุณวิลาวันคุณวิรัตท่านผู้ฟังที่รักทุกท่าน
1: ค่ะ
2: ครับ
1: เป็นยังไงบ้างคะอาจารย์คะ
3: เป็นอาการ
1: อยากหวัดนะสิ
3: อยากจะนอนต่อ
1: รักษาสุขภาพด้วยนะคะอาจารย์คะค่ะ
3: ช่วงนี้เดินทางบ่อยมาก
1: ค่ะ
3: จะเป็นตะเวนไปชั่วราชอาณาจักร
1: อืมค่ะโอ้ใช่อาจารย์เวลาเดินทางด้วยอาจารย์ก็ดูอากาศมันบางทีอากาศมันเปลี่ยนแปลงนะคะ
3: ใช่ครับมันก็เปลี่ยนสภาพร่างกายเรามันไม่เหมือนคนรุ่นหนุ่มสาวแล้วแต่ก็ลืมนะยังลืมว่าตัวเองยังเป็นหนุ่มอยู
1: ่
3: ขึ้นรถแนวเย็นให้เขานั่งเฉยเลยคิดว่ายังแข็งแรงแต่จริงๆอย่าไปคิดเยี่ยงนั้น
1: อืมค
3: ่
1: ะ
3: แต่ยกอะไรทีเนี่ยบันลุกขึ้นจะปวดกล้ามเนื้อนักบัตรจนเลยเพราะว่าสรีระเรามันเปลี่ยนไปแล้วนะฮะเรามาต่อกันเพื่อนนกกระจอกแตกรังเปลี่ยนชื่อดีกว่านกกระจอกแตกรังจริงๆอาเซียนมันไม่ได้เริ่มจากการเป็นรังยกนะมันทุกวันนี้มันมาจากหลายรังมาแล้วก็พยายามจะอยู่ด้วยกันให้ได้ครับแล้วก็พยายามที่จะมีผลประโยชน์ร่วมกันให้ได้แต่ส่วนใหญ่แล้วความขัดแย้งในผลประโยชน์มันจะมากกว่าผลประโยชน์รวมแล้วก็ผลประโยชน์ของใครของมันตัวใครตัวมันต่างคนต่างเดินยกเว้นเมื่อมีผลประโยชน์นั้นมันเป็นสิ่งที่ร่วมกันจริง ถึงจะเดินไปด้วยกันได้นะฮะแต่มันก็มีข้อดีในแง่หนึ่งในแง่ก็คือว่าโดยความเป็นตัวของตัวเองอาเซียนแล้วก็ภูมิรัฐศาสตร์ของอาเซียนมันเป็นจุดที่ตั้งที่เป็นยุทธศาสตร์หนึ่งที่สำคัญของโลกนะผนวกกับว่ามันมีความหลากหลายทั้งชาติพันธุ์ภาษาภาษาวัฒนธรรมและการผสมผสานความเป็นอยู่และความเป็นมิตรมันก็เลยมีมากกว่าภูมิภาคอื่นๆสำหรับอาเซียนอย่างประเทศไทยเราเนี่ยต้องพูดเลยนะฮะเราเป็นสยามเมืองยิ้มจริง
1: ๆ
3: คนไทยยิ้มง่ายนะ
1: ใช่ค่ะ
3: คนไทยเนี่ยเป็นคนยิ้มง่ายมาก
1: จริงค่ะเห็นด้วยเลย
3: ขนาดว่ายิ้มง่ายแล้วเนี่ยยังสามารถที่จะเปลี่ยนคำว่ายิ้มเนี่ยนะครับมาประทานโทษนะแม้ว่าจะมาเจอวิกฤตหรือเจอปัญหาในชีวิตนะครับเรายังสามารถใช้คำว่ายิ้มสู้ชีวิต
1: ใช่ค่ะแล้วแม่บอกยิ้มสู้ๆ ใช่ค
3: ่
1: ะ
3: เห็นไหมครับยิ้มสู้ชีวิตแล้วความโอบอ้อมอารีนี่แหละ
1: โอ้อันนี้ก็จริงอีกค่ะ
3: ความโอบอ้อมอารีมันหายาก
1: มันเหมือนอยู่ในสายเลือดเลยอาจารย์คะ
3: ก็ดูอย่างนี้ที่จริงถ้าเราหวนกลับไปจริงๆอยากจะใช้คำว่าฟื้นฟูกลับขึ้นมาใหม่บนรากฐานที่มีอยู่แล้วมันจะเป็นสิ่งที่ดีงามมากมันไม่มีที่ไหนนะที่มีเพื่อน

0: บ้านเดินผ่านหน้าบ้านในขณะที่เรากำลังรับประทานอาหารอยู่นะครับก็จะทักทายกันนะครับประโยคแรกที่ถามมาทานข้าวด้วยกันไหมครับ
1: ค่ะ
0: น่ะได้คือสิ่งหนึ่งนะครับหรือขนาดว่าไม่เคยรู้จักกันเห็นหน้าหน้าตาเอ๊ะคุ้นๆเนาะอะไรนี้นะก็จะยิ้มให้กันสายตาจะอบอ้อมอารีแล้วก็ด้วยความเป็นคนเป็นสยามเนี่ยนะเป็นคนที่มีความอบอ้อมอารีก็เลยไม่ชอบอะไรที่มันแข็งกระด้าง
1: จริงค่ะอ่าฮะ
0: ถ้านึกไม่ออกผมยกตัวอย่างให้ฟังก็ได้ไม่ชอบความแข็งกระด้างเช่นไม่ชอบให้บีบแตรรถ
1: จริงอันนี้ก็จริงอีก
0: จริงนะครับจริงๆแตรรถเนี่ยเขามีไว้เลยหลักสากลก็คือเพื่อส่งสัญญาณใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: แต่บ้านเราจะรู้สึกว่ามาบีบทำ
1: มันบีบทำไมบางทีข้างหลังเดี๋ยวฉันก็เจอเหมือนกันนะนั่งรถไปก็มีคนบีบแตรเจ๊น่าคิดในใจจะรีบไปทำไมจะรีบทำไม
0: นั่นแหละบอกดีๆก็ได้เพราะเราไปตีสัญญาณว่าบีบแตรรถเนี่ยหาเรื่อง
1: ไม่เราก็ไม่ได้คิดว่าจะหาเรื่องเรามีแต่ว่าคุณจะรีบไปไหนคิดแบบน
0: ั้นนั่นแหละอยากให้ไปเห็นที่เวียดนามนะ
1: โอ้เวียดนามดีค่ะ
0: เวียดนามเนี่ยถ้าเป็นบีบแตรรถมอเตอร์ไซค์ชนกันนะครับเพราะการบีบแตรรถเนี่ยคือการให้สัญญาณว่าฉันหยุดตามหลังเธออยู่ประมาณนี้นะนะเพราะมอเตอร์ไซค์เขามีเยอะ
1: เยอะมากค่ะเห็นคนไปเวียดนามบอกเนี่ยโอ้โห
0: ก
1: ็ชุลมุนชุลเกเลยแหละเวียดนามไอ้บนถนนน่ะค่ะ
0: เราก็จะงงใช่ไหมก็บีบต่างคนต่างบีบแล้วจะรู
1: ้อ๋ออาจารย์แล้วมีคนบอกว่าข้ามถนนห้ามหยุดนะถ้าหยุดแล้วคุณจะโดนชนเหรอคะอาจารย์
0: จริงครับจริงครับเพราะว่าหนึ่งปริมาณรถมอเตอร์ไซค์เขาเยอะนะครับแล้วก็เป็นเจ้าถนนนะคำว่าเป็นเจ้าถนนเป็นผู้ครองถนนเป็นผิวถนนเป็นส่วนใหญ
1: ่ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็รัดเอาของทุกคนมันก็จะตกกันตลอดครับแล้วพอพื้นผิวถนนมันมีจำกัดแต่ปริมาณมอเตอร์ไซค์มันเยอะมันก็ไปมันไหลไปด้วยกันเหมือนสายน้ำ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับพอมันไหลไปเรื่อยๆนั้นเนี่ยถ้าใครผิดจังหวะเนี่ยมันจะเกิดอุบัติเหตุครั้งใหญ่นะครับสมมติว่าคุณวีระวันถ้าเราเห็นมอเตอร์ไซค์มันไหลไปเหมือนสายน้ำเราจะต้องจ้องมองทุกคันหยุดให้ฉันเนี่ยไม่มีทาง
1: ไม่มีทางหรอก
0: เพราะนั้นอย่าไปมองมอเตอร์ไซค์นะฮะถ้าจะข้ามถนนนะครับเดินเดินข้ามได้เลย
1: เขาก็จะหยุดให้เราเนี่ยเราไม่ต้องกังวล
0: เขาไม่หยุดฮะเขาจะกะว่าเขาจะไปล้อมหน้าหรือล้อมหลังเรา
1: น่ากลัวนะจ๊ะ
0: แต่ถ้าเราหยุดน่ะชนนะ
1: โอ้โห
0: ชนก็เพราะว่าอะไรคือจังหวะสเต็ปของเราเนี่ยต้องสม่ำเสมอเวลาการถนนที่เวียดนามนะครับเขาจะดูเราเองว่าเขาอยู่ในรัศมีเท่านี้ระยะเท่านี้เขาควรจะไปแซงข้างหน้าเราหรือว่าอ้อมไปข้างหลังเรา
1: เพราะฉะนั้นเราห้ามหยุดเด็ดขาด
0: เขาจะคำนวณแล้วเขาจะคำนวณแล้วฉันไปถึงจุดนั้นเนี่ยเขาก็จะถึงตรงนี้นะครับเขาก็จะอ้อมหลังถ้าเขาไปช้านะแต่ถ้าเขาคิดว่าเขาก่อนเนี่ยเขาก็จะอ้อมข้างหน้าเราครับแต่ลองนึกดูนะเขาคำนวณในการอ้อมหน้าอ้อมหลังเนี่ยแต่เราไปเบรกกลางคัน
1: เราก็เสร็จสิ
0: เรียบร้อยแล้วครับนั่นแหละมันเป็นวิธีนะครับแล้วสังเกตดูสิคนเวียดนามนะครับผมมีเพื่อนเวียดนามอยู่เยอะเนี่ยเวลาเขามาทำงานทำอะไรพวกนี้เนี่ยนะฮะเขามาขับรถที่เมืองไทยเนี่ยเป็นสวรรค์ของเขาเลย
1: ค่ะ
0: เป็นสวรรค์ของเขาเลยเพราะว่าที่เวียดนามมันขับยากนะครับแต่เขาอาศัยว่าความคุ้นเคยซึ่งกันและกัน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ของเราเนี่ยกฎระเบียบเห็นไหมฮะสัญญาณสัญญาณไฟอะไรพวกนี้นะฮะมันจะมีสตริกมากกว่ากัน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็ปริมาณรถในถนนเมื่อเทียบกับเวียดนามเนี่ยพื้นผิวถนนเรามันเยอะกว่านะครับ
1: ค่ะ
0: ก็เลยเป็นสวรรค์ของคนเวียดนามเวลาเข้ามาที่เมืองไทยเขาบอกว่าโอ้ขับรถเมืองไทย
1: สบายมาก
0: สบายบื้อเลยเนี่ยแต่เรา

0: เขาไปขับบ้านเขาไม่ได้
1: โอ้ไม่ได้เลยค่ะใช่ค่ะ
0: นะ
1: เน้นขอเสริมนิดนะที่เมื่อกี้อาจารย์บอกว่ามีอกใจคนไทยมีความอบอ้อมอารีนะเน้นสังเกตกับตัวเองด้วยก็เวลาเดินข้ามถนนที่ไม่ได้ข้ามถนนใหญ่นะแม้อยู่ในซอยแล้วก็จะไปถึงทางแยกเนาะเน้นก็ต้องหยุดรอเพื่อความปลอดภัยนะเพราะเวลาเห็นจักรยานเนี่ยมอเตอร์ไซค์เนี่ยขับผ่านมาเน้นจะหยุดแต่พวกนี้ดีมากเลยอ่ะเขาก็จะโบกมือให้เน้นไปก่อนเขาจะหยุดรถแล้วเขาให้เราไปอาจจะเห็นเราเป็นผู้ที่แบบสูงวัยด้วยหรือมั้งอะไรอย่างนั้นหรือเปล่าด้วยนะค่ะ
0: มันอยู่ที่การปลูกฝัง
1: ค่ะ
0: เรียกว่ากระบวนการกล่อมเกลาทางสังคม
1: ค่ะอันนี้ชมแล้วก็เลยบอกว่าอยากให้วัฒนธรรมนี้ดีนะหยุดให้คนข้ามก่อนอันนี้ดีมากเลยค่ะ
0: นะจะคิดโดยหลักนะก็คือว่ากระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมจะเป็นสิ่งที่ถูก
1: ถ้าก
0: ล่อมเกลาดีงามเนี่ยมันจะเป็นสังคมที่ดีงามมาก
1: ถูกต้องค่ะ
0: นะฮะอันนี้แหละภาษาวิชาการเขาเรียกว่า socialization แต่ทุกวันนี้เห็นไหมครับมันพอมันไม่ socialization แต่มันเป็น social media ออนไลน์นะฮะก็คือ social ของใครของมันฉันคิดอย่างนี้แต่ในแง่หนึ่งมันก็ดีนะครับแต่ว่าในแง่ที่ว่ามันไม่มีปฏิสัมพันธ์กันโดยจบปฏิสัมพันธ์ที่เป็นมนุษย์ด้วยกันแต่มันจะอยู่กับโลกเสมือนจริงนะคร
1: ับ
0: พอไปอยู่กับโลกเสมือนจริงนั่นแหละเรานึกดูนะครับถ้าเป็นคนสันโดษเป็นคนเดียวแล้วก็สรุปเองมาเข้าใจอย่างนั้นเองนี่คือความถูกต้องนี่คือสัจจะของฉันแต่จะทำมันเป็นแย่งนั้นแย่งนี้นั่นแหละครับครับอันตราย
1: ถ้า
0: เขาเข้าคนนั้นเป็นคนที่คิดรุนแรงจะทำรุนแรงอันนี้แหละน่ากลัว
1: น่ากลัวมากใช
0: ่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็ไม่มีใครอยากให้มันเกิดนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่ามันไม่เคยเกิดเมื่อมันเคยเกิดแล้วนะครับถ้ามีความต่อเนื่องถ้าเราศึกษาวิจัยอย่างจบแท้เนี่ยมันจะทำให้เราหาวิธีหรือวิธีการนะที่จะป้องกันมันไม่ให้มันเกิดซ้ำแต่สังคมเราเนี่ยมันพอมันความจำสั้นขนาดยังไม่แก่ยังความจำสั้นแล้วนะครับมันก็เลยอันตรายที่สุดก็การหล่อเลี้ยงคนนะครับมารยาททางสังคมสำนึกของส่วนรวมอะไรพวกน
1: ี
0: ้มันกลายเป็นว่าเป็น individualism มากขึ้นนะฮะคือปัจเจกนิยมมากขึ้นแล้วไปในโลกที่ทันสมัยไปในโลกที่ล้ำหน้านะครับเมื่อ individual เขาเรียกว่าปัจเจกนิยมสูงส่งนะครับแล้วก็ไปเรียกร้องทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อตัวเองนะฉันเนี่ยมันผิดของฉันคืออย่างนี้อย่างนี้แต่ไม่ดูว่ามันคือความชอบธรรมหรือไม่
1: อ
0: ันนี้นะครับมันก็เลยทำให้สังคมมีปัญหามากขึ้นแล้วลองนึกดูนะถ้ามันใหญ่ขึ้นมันไม่ใช่แค่ในชุมชนนั้นๆแต่มันคือในสังคมโลกเมื่อมันเป็นสังคมโลกที่ใหญ่ขึ้นนะครับปัจเจกเนี่ยมันก็เหมือนที่ผมเคยพูดนั่นแหละมันก็คือจิ้งหรีดตัวเล็กแล้วคุณเป็นจิ้งหรีดชนิดไหนเป็นจิ้งหรีดที่เข้าใจธรรมชาติอยู่กับธรรมชาติเป็นหรือว่าเป็นจิ้งหรีดที่ถูกปัดหัวอยู่ตลอดเวลา
1: อันนี้น่าคิดนะอาจารย์จะอยู่แบบธรรมชาติหรือให้ถูกเขาปั่นเน
0: ี่
1: ย
0: ถูกปั่นอยู่ตลอดเวลาพร้อมที่จะปะทะพร้อมที่จะเผชิญหน้าพร้อมที่จะชี้หน้าด่าพร้อมที่จะด่าพ่อแม่ตบกระบาลบรรพบุรุษอะไรอย่างเป็นต้นเนี่ยนะครับอันนี้แหละมันคือความเสื่อม
1: ค่ะ
0: ครับมันคือความเสื่อมแล้วถ้ามันใหญ่ขึ้นแล้วทุกประเทศเป็นอย่างนี้ผมว่าสยามเมืองยิ้มมันก็จะเป็นชาติประวัติศาสตร์ที่เคยบันทึกไว้จะเบรกก่อน
1: เราจะพักกันสักครู่ค่ะ
2: โ อกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกัน

0: ่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
2: ค่ะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN คุณฟังอยู่กับอาจารย์สงฤทธิ์ทนเงินคุณวีระศรีพงษ์ดิฉันวีรันวรรธแล้วก็คุณฟังที่ทักทายเข้ามาเรื่อยๆขอบคุณนะคะค่ะอาจารย์เรามาตามกันต่อไปเลยนะคะว่าน
3: ี่แหละครับก็เมื่อจุดเริ่มต้นของ ASEANไม่ได้เริ่มจากตัวเองเริ่มจากถูกปั่นหัวเพราะเป็นจริงตัวน้อยๆ
2: จำได้ค่ะที่อาจารย์บอกเออนะตอนนั้นเรากลัวภัยคอมมิวนิสต์แต่ตอนนี้ไม่มีแล้ว
3: พอได้เรียนรู้แล้วแล้วเห็นโลกที่เป็นจริงแล้วนะครับเห็นแล้วว่ามหาอำนาจที่มันปั่นเราอยู่ทุกวันนี้มันไม่ได้หวังดีนะครับมันหวังผลประโยชน
2: ์ค่ะ
3: แล้วก็ความได้เปรียบอยู่ตลอดเวลา นะครับแล้วก็พยายามที่จะแบ่งแยก พยายามที่จะอยู่ให้เราไปอยู่ภายใต้อิทธิพลมาโดยตลอดเนี่ยในยุคของโดนัลด์ทรัมป์นี่แหละครับเราเห็นสันดานดิบของคำว่ามหาอำนาจที่ชัดเจนไป เมื่อมันเป็นอย่างนี้แล้วเรียนรู้อย่างนี้แล้วก็ต้องถามนะครับว่าคุณก็รู้ว่าคุณเป็นจริงหรือแล้วคุณจะยอมให้เขาปั่นเนาะเป็นที่หลีดตัวน้อยอยู่แล้วยังมากัดกันอีกมาฟัดกันอีกนะฮะแล้วทำไมจิ้งหรีดเหล่านี้ไม่คุยกันหลังจากที่เรียนรู้ใช่ไหมครับเรียนรู้แล้วก็เมื่อเรียนรู้แล้วเนี่ยก็สรุปทบทวนย้อนหลังว่าไอ้สิ่งที่มันเป็นปมเขื่อนมีอะไรบ้างปัญหาที่มันค้างคาและคาราคาซังมามีอะไรบ้างลิสต์ออกมาจากตัวเองนะครับในประเทศฉันมีเรื่องนี้เรื่องนี้นะในประเทศฉันในประเทศเธอมีอะไรบ้างลิสต์ออกมาแล้วทีนี้พอลิสต์ปัญหาในบ้านของตัวเองในประเทศของตัวเองแล้วไหนๆมันก็เป็นประชาคมนานาชาติแล้วแหละนะครับประชาสังคมอาเซียนแล้วเนี่ยนะครับมันก็ควรที่จะคุยกันได้ทุกเรื่องนะครับอันไหนที่มันเป็นปัญหาอุปสรรคอันไหนที่มันเมื่อเป็นผลประโยชน์ของตัวเองแต่มันกระทบกับอีกฝ่ายหนึ่งมันก็ต้องมีกระบวนการมีวิธีการที่จะทำให้ผลกระทบนั้นเนี่ยมันกลายเป็นผลประโยชน์รวมให้ได
2: ้
3: นะฮะนี่คือโลกในยุคที่มันใช้คำว่าต้องเรียนรู้และมีความฉลาดมากขึ้นนะครับไม่ใช่ว่าเขาชี้เขาฟันให้กัดกันก็ยังกัดต่ออะไรเงี้ยเป็นต้นแล้วศักยภาพของอาเซียนมีอะไรบ้างลิสต์ออกมาเลย มีอะไรบ้างที่เป็นศักยภาพบ้านฉันนะทำไมเราถึงอยากเป็นแบตเตอรี่ทำไมเราถึงอยากจะเป็นแบบแลนดิ้งทำไมเราถึงมีเศรษฐกิจพิเศษรอบประเทศที่เป็นชายแดนกับเพื่อนบ้านอะไรนี้เป็นต้นนะครับ
2: อาจารย์คะแต่อาเซียนเขาก็มีกำหนดบทบาทของแต่ละประเทศเอาอันเนี้ยอะไรนะเมียนมาไปดูเรื่องของการประมงอ่ะประเทศไทยเรื่องการท่องเที่ยวเอาสิงคโปร์ดูแลเรื่องของ IT กับเฮลท์แคร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ฟิลิปปินส์ก็จะเป็นด้านอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเหล่านี้ค่ะอาจารย์เขาก็กำหนดมานะแต่มันก็ไม่เห็นมีอะไรมันออกมาให้เห็นชัดเลยนะอาจารย์ค่ะ
3: ก็มันไม่ได้ร่วมกัน
2: มันไม่ได้ร่วมกันต่างคนต่างทำค่ะ
3: มันไม่ได้ร่วมกันจริงๆการแบ่งงานกันทำมันไม่ได้หมายความว่าอันนี้คือของฉันแบ่งงานกันทำในโลกยุคปัจจุบันเนี่ยต้องเข้าใจคำว่าห่วงโซ่อุปทาน
2: และ
3: ภัยเชนเป็นยังไงนะครับเธอมีลักษณะพิเศษอย่างกรณีของไอ้พม่าเนี่ยทำไมพม่าถึงอยากจะเป็นเรื่องของการประมงทำไมถึงอยากจะเป็นเรื่องของการเกษตรนะครับก็อย่างที่ผมทิ้งท้ายเมื่อวานเนี่ยนะครับ 676,000 กว่าตารางกิโลเมตรเนี่ยนะครับ 65% ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์เต็มที่เลยหมดแต่ยิงกัน

0: เนี่ยพอมันไม่ได้ใช้ประโยชน์ลองได้ดูนะครับถ้าประเทศนี้สงบแล้วใช้ศักยภาพของตัวเองได้อย่างเต็มที่ก็ลองได้ดูนะครับแล้วทะเลของพม่าเนี่ยยังเป็นทะเลที่บริสุทธิ์มากกว่าทะเลของประเทศจีน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับเพราะว่าอะไรอย่างเราเนี่ยเรือประมงของประเทศไทยเนี่ยเป็นกองเรือประมงที่ใหญ่มากนะครับเราลากวนจนอ่าวไทยเราไม่เหลืออะไรแล้ว
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะถ้าไม่อนุรักษ์ไว้ไม่เลี้ยงไว้ไม่มีปลากระชังทุกวันนี้ปลากระพงเนี่ยต้องเลี้ยงกระชังกลางทะเลนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เนี่ยไม่งั้นไม่พอกินนะครับหรือแม้กระทั่งหอยแครงหอยแครงเนี่ยถ้าจะคำนวณกันเนี่ยบ้านเราไม่พอรับประทานนะครับเราต้องไปซื้อของมาเลเซียมานะฮะอย่างนี้เป็นต้นนะครับพอมันเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บนั่นแหละครับการที่เราจะมองว่าอันนี้คือหน้าน้ำของฉันมันก็ต้องมามองว่าหน้าน้ำของอาเซียนทั้งกลุ่มเนี่ยมันมีอะไรอยู่ข้างล่างมันมีอะไรอยู่บนผิวน้ำมันมีอะไรอยู่ในกระแสน้ำนะครับแล้วประเทศไหนที่ขาดอะไรอะไรก็มีนะครับนั่นแหละมันจะไปตอบโจทย์ไอ้สิ่งที่เรียกว่าแบ่งงานกันทำนะครับก็คือเอาลักษณะเด่นมานั้นขึ้นมาอย่างประมงของพม่าเนี่ยผมเคยยกตัวอย่างเมื่อนานมาแล้วสมัยก่อนอาจจะไม่ค่อยสนใจกันแต่ตอนนี้เริ่มเห็นวิกฤตแล้วเนี่ยก็จะสนใจมากขึ้นนะครับ ผมเคยยกตัวอย่างถึงขนาดว่าประมงของพม่าเนี่ยเป็นประมงที่ร้าหลังมากยังเป็นประมงแบบชาวบ้านพื้นบ้านอยู่เลยนะครับแต่ประมงของเมืองไทยเรานะครับเราเนี่ยมีเรดงเรดาร์มีคลื่นจับสัญญาณฝูงปลาอยู่ตรงไหนนะครับแต่มันอยู่เกินเลยทะเลอาณาเขตของเราแต่เราก็เลยต้องไปขอสัมปทานเขานะครับพอไปขอสัมปทานเขาเสร็จปุ๊บ มันก็จะได้ของดีนะครับเราไปประเทศไทยได้สัมปทานจับปลาทางทะเลในน่านน้ำของพม่านะครับมายาวนานมากแล้วยาวนานมากแล้วเรามีเรือ500ลำที่ไปชักลากอวนอยู่น่านน้ำทางทะเลของพม่า
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ได้ปลาตัวใหญ่ๆมาปุ๊บนะครับมันก็จะไปอยู่ในกระป๋องปลาอายำอายำอร่อย
1: เยอะๆเลยเห็นปลากระป๋องนะตามซุปเปอร์มาร์เก็ตนะ
0: อายำของมาเลเซียนะครับของมาเลเซียแต่เราแสดงว่าเราชักลากปลามาแล้วเราก็ขายปลาให้มาเลเซียมาเลเซีย
1: ก็เอาไปทำปลากระป๋อง
0: ปลาซาดีนปลาแมคเคอเรลตัวใหญ่ๆนะฮะอายำนะครับกระป๋องเล็กแต่ตัวใหญ่แต่ของเรากระป๋องใหญ่แต่ตัวเล็กนะมีหลายๆตัวอยู่ในนั้นแต่อายำนี่คือปลาชิ้นเดียวตัวนะมันตัวใหญ่มากก็เพราะว่านั่นแหละครับก็มาจากเรือประมงไทยนี่แหละแต่ทีนี้ฉันจะขายปลาไซส์ไหนให้กับที่ไหนมันอยู่ที่ราคานะครับมาเลเซียเขาก็ให้ราคาดีกว่ามันก็เลยไปอยู่ที่อายำแต่ทีนี้ถ้ามันปลาตัวเล็กลงเนี่ยมาเลเซียไม่ต้องการมันก็จะไปอยู่ในปลากระป๋องข้าแม่ครัว
1: อาจารย์ก็มีปลากระป๋องปลาซาดีนเห็นขายเยอะเลย
0: ก็นั่นแหละมันก็มีแมคเคอเรลกับซาดีนนั่นนะครับมาจากแม่น้ำทางทะเลของพม่านะครับ
1: แต่เราก็ต้องจ่ายค่าสัมปทานเยอะเลยนะให้กับเมียนมา
0: ก็แน่นอนครับแต่ว่าถ้าไม่คุ้มไม่มีใครทำต่อหรอกครับประเด็นมันอยู่ตรงนั้นแล้วมันคืออาหารการกินนะครับแล้วมันไปทั่วโลกนะครับพวกอาหารซีฟู้ดอาหารกระป๋องเนี่ยมันไปทั่วโลกครับ เห็นไหมครับนี่คือศักยภาพแล้วทำไมเราไม่มาคำนึงถ
1: ึ
0: งใช่ห่วงโซ่อุปทานเป็นยังไงนะครับอย่าแข่งกันผลิตปั๊มออกมาแล้วให้มันอยู่ในราคาที่มันไปขัดแย้งกับหลักดีมานด์ซัพพลายนะครับความต้องการมีน้อยแต่ไปผลิตเยอะคุณเจ๊งอย่างเดียวมันต้องควบคุมเห็นไหมฮะเหมือนกรณีข้าวนี่แหละนะครับเราทำยุทธศาสตร์เรื่องพวกนี้มาตั้งแต่เรามีอัพสตาร์นะครับแต่ยังไม่เคยบรรลุอันใดเลยสาเหตุที่ไม่เคยบรรลุอันใดเลยก็เพราะว่ามหาอำนาจยังสามารถแทรกแซงแบ่งแยกและปกครองได้

0: เห็นไหมประเทศนี้แชมป์เห็นว่าเจอเป็นวิทย์ที่ดีไม่เก็บแผลประเทศนี้แปดไม่ดีกับแชมป์เอาไปเลย 75%
1: อาจารย์ท่านดิฉันยังมีอีกเรื่องตังหิดมากเลยทำไมอ่ะฟิลิปปินส์เนี่ยเป็นที่ตั้งของสถาบันวิจัยข้าวแห่งเนี่ยระดับโลกเลยนะอาจารย์บ้านเราปลูกข้าวเยอะแต่ว่าทำไมกลายเป็นที่ตั้งนั้นไปอยู่ที่ฟิลิปปินส์คะอาจารย์ก็มหาอำนาจอีกเหมือนกันที่เป็นผู้ดิกเทตใช่ไหมอาจารย์
0: อเมริกา
1: ไงนั่นน่ะสิคะใช่ไหม
0: อเมริกาอยากตั้งตรงไหนจะตั้งฉันเห็นเหมือนใครฉันก็อยากตั้ง
1: ฉันได้ประโยชน์ฉันก็จะ
0: ตั้งทำไมตั้งที่มะนิลาก็เพราะว่าฟิลิปปินส์มีข้าวไม่พอกินนะครับถึงคนจะปลูกยังไงฟิลิปปินส์ก็ไม่พอกิน
1: ไม่พออยู่แล้วใช่ค่ะเป็นประเทศ
0: เพราะว่าปลูกอยู่เจอพายุก็เรียบร้อย
1: พายุก็แย่แล้วใช่ค่ะ
0: นั่นแหละครับมันอยู่ที่มหาอำนาจแล้วพอมหาอำนาจเราเรียนรู้ซึ่งเขาเป็นอยู่คือแล้วเนี่ย มันก็ไม่ควรที่จะไปยอมซิโดราบีนะครับแต่ทีนี้การไม่ยอมซิโดราบไม่ได้หมายความว่าเราเป็นศัตรูนะครับเราเป็นพันธมิตรได้เป็นหุ้นส่วนได้แต่บนพื้นฐานที่ต้องเท่าเทียมเสมอภาคนะครับไม่ใช่ว่าฉันอยากได้อย่างนี้มากดดันเห็นไหมครับอย่างกระทรวงสงครามมาประชุมที่สิงคโปร์พูดอะไรขอให้ทุกประเทศเพิ่มงบประมาณป้องกัน
1: ประเทศโอ้โหใช
0: ่ก็ทำไมอ่ะ
1: จะได้ซื้ออาวุธ
0: ไปขายให้ล็อกอินเอาไปซื้อจากล็อกอินมาจริงแล้วมันเป็นของใคร
1: ก็เป็นของสหรัฐ
0: ก็บริษัทอาวุธเนี่ยมันขายอาวุธก็เพราะว่าโลกนี้มันต้องไม่สงบครับมันจะขายอาวุธได
1: ้นี่แหละ
0: ก็ผลิตอาวุธออกมาถ้าคนไม่ลบกันมันจะเอาไปทำอะไรจริงไหมครับนั่นแหละครับเพราะนั้นสิ่งที่เราเรียนรู้พวกนี้เราก็แปลงสัญญาณมันได้นะก็คือฉันไม่อยากมีสงครามกับใครใช่ไหมนะครับมันก็ต้องรวมกลุ่มกันนะการรวมกลุ่มเนี่ยมันก็เป็นคำตอบอยู่แล้วนะทำไมสหภาพยุโรปเขาเจริญรุ่งเรืองมาได้แต่ตอนนี้สหภาพยุโรปเนี่ยมันเข้าดาวนะครับเพราะว่าอะไรเพราะมาตรฐานชีวิตความเป็นอยู่ของคนยุโรปเนี่ยมันดีกว่าคนที่อื่นในโลกนี้และทำไมเขาจึงมีมาตรฐานชีวิตที่ดีกว่าคนอื่นในโลกนี้ก็เพราะว่าเขากำหนดมาตรฐานสูงกว่าคนอื่นแล้วเขาทำได้และสาเหตุที่เขาทำได้คืออะไรครับไปแผนทรัพยากรของโลกที่สามที่ได้พัฒนากว่าเห็นไห
1: ม
0: นี่แหละคือความได้เปรียบแล้วอาเซียนอยากจะสร้างความได้เปรียบบนพื้นฐานแบบไหนแต่ผมบอกได้เลยถ้ายังรวมกลุ่มก้อนกันไม่ได้นะครับสร้างเอกภาพในกลุ่มไม่ได้ไม่มีความสามัคคีดัดแข้งดัดขากันอยู่เนี่ยนะครับเราก็จะเป็นจิ้งหรีดเช่นเดิม
1: ก็เป็นจิ้งหรีดเข้าปั่นต่อไป
0: นั่นแหละอยู่มาวันหนึ่งอินซีหัวล้านยืนซีหัวร้านมันหิวโส
1: ม
0: ก็มาจ
1: ิ
0: กจิ้งหรีดนี่แหละไม่ใช่จิกธรรมดาแต่กินด้วย
1: โอ้โห
0: นั่นแหละคือโดนั
1: ทครับนี่แหละตอนนี้ต้องคิดให้คิดกันให้ตรงนี้เลยนะคะค่ะอาจารย์คะขอบคุณมากๆเลยที่อาจารย์ทิ้งท้ายเราคิดนะคะแล้ววันเสาร์วันอาทิตย์หน้าวันเสาร์แล้ววันอาทิตย์หน้าเรามาเจอกันอีกค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็รักษาสุขภาพด้วยค่ะสวั
0: สด
1: ี
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วเราก็ต้องลาคุณฟังไปพร้อมๆกันนะคะคุณฟังค่ะคุณวิรัติศรีพงษ์ดิฉันวิรวรรธก็กราบลาคุณฟังนะคะด้วยเวลาเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในวันเสาร์อาทิตย์หน้าสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
3: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:31 น.สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับทักทายคุณผู้ชมผ่านทาง Facebook Live FM 100.5 ด้วยนะครับตอนนี้รับชมการจัดรายการได้สดๆพร้อมพูดคุยผ่านรายการเข้ามาได้แล้วนะครับสำหรับวันนี้ครับอาทิตย์ที่9สิงหาคม2569คุณผู้ชมคุณผู้ฟังอยู่กับคุณพจนาถ ธนัฐนากุลและผมณรงค์จันทองพร้อมด้วยข่าวหน้า1หนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้ในหลายๆฉบับครับสวัสดีครับคุณพชนาถครับ
1: สวัสดีค่ะคุณณรงค์ค่ะวันนี้ประเด็นที่เรายังต้องติดตามกันแล้วก็เป็นพาดหัวข่าวใหญ่ในหน้าหนังสือพิมพ์นะคะก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่โรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีค่ะวันนี้ค่ะก็มีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงติดตามและทรงห่วงใยในเหตุการณ์เมื่อวันที่7สิงหาคมค่ะจากการเกิดเหตุกราดยิงในพื้นที่โรงเรียนเทพศิรินนทบุรีทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตนะคะการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวทุกรายไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชูปถัมภ์พระราชานุเคราะห์นะคะขออภัยค่ะเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์และทรงรับศพผู้เสียชีวิตไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ส่วนศพของนายสมจิตยิ้มเรืองกับนางพรทิพย์ยิ้มเรืองทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือในการจัดการศพและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษกับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะไปวางที่หน้าหีบศพผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวด้วยนะคะซึ่งก็มีภาพอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ด้วยค่ะเป็นภาพของนายชวนินทร์วงศ์สถิตจิรการผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเชิญพวงมาลาพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีวางที่หน้าหีบศพนางสาวทิวาพรวานิชหรือว่าครูหมวยครูโรงเรียนเทพศิรินนทบุรีซึ่งเป็นหนึ่งในเหยื่อผู้เคราะห์ร้ายโดยทรงรับไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์และโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพท่ามกลางความโศกเศร้าที่วัดตโนดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะส่วนพาดหัวข่าวใหญ่ค่ะพระราชทานน้ำหลวงอาบศพรับผู้วายชนและผู้บาดเจ็บไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์เยียวยา1,300,000 บาทเด็กหญิง12สิ้นชีพอีกยศนันท์ถกปลอดภัยชงครม.ในหลวงพระราชินีทรงรับ7ผู้วายชนและผู้บาดเจ็บเหตุกราดยิงโรงเรียนเทพศิรินนทบุรีไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพครูหมวยพร้อมเชิญพวงมาลาพระราชทานวางหน้าหีบศพท่ามกลางความโศกเศร้าของครอบครัวและลูกศิษย์ยศนันท์ถกเข้ม4หน่วยงานชูมาตรการความปลอดภัยสถานศึกษาจ่อชงครม90วันให้แล้วเสร็จยกเครื่องคัดกรองสุขภาพจิตชูซีโร่โทเรเลนต์นะคะสกัดปมบูลลี่เชื่อมทราฟฟี่ฟองดูค่ะป้องกันเหตุความรุนแรงและสะเทือนขวัญซ้ำรอยสั่งปิดตายห้องเกิดเหตุอย่างถาวรเปิดทางครูและนักเรียนสามารถขอย้ายโรงเรียนได้สุดยื้อเด็กหญิงวัย12ปีเหยื่อกราดยิงสิ้นใจแล้วเคาะเกณฑ์จ่ายเยียวยาจ่ายสูงสุด 1,300,000 บาทตัดสิทธิ์ผู้ก่อเหตุด้านครอบครัวเหยื่อเคราะห์ร้ายร่ำไห้รับศพหัวใจสลายพ่อครูหมวยลั่นทั้งน้ำตาขอชีวิตลูกคืนด้านภรรยาของรองผอ.โพสต์อะไรเจ็บปวดทำใจไม่ได้ใจแตกสลายภูมิใจในตัวสามีไร้เงาพ่อมาแต่อาเคลื่อนร่างม.3พร้อมปู่กับย่าด้านผู้การนิติเวชแจ้งผลชนสูตรกระสุนปืนเข้าจุดสำคัญซัดม.3ปลิดชีพตัวเองไม่ใช่วิสามันลลิดาค่ะแจ้งส่งเซลบอดแคสเตือนกราดยิงไร้เสียงยันตั้งใจลดความเสี่ยงคนหลบซ่อนสอบเข้มครูและเพื่อนนักเรียนหาชนวนสังหารเพื่อนเผยนาทีไล่ตาม

0: ครูภาษาไทยคาดแค้นติดศูนย์ทั้งที่ส่งงานครบแต่ยังแก้เกรดไม่ได้อนุทินจ่อเข้มกฎหมายปืนเมินข้อเสนอครูพกปืนคาดโทษเจ้าของปืนโดนด้วยหากเด็กนำไปก่อเหตุค่ะ
1: ขยายความเรื่องของน้องวัย12ที่เสียชีวิตเพิ่มเติมอีก1รายนะครับศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีครับรายงานสถานการณ์ล่าสุดมีผู้ได้รับผลกระทบทั้งหมด36รายบาดเจ็บ28รายแบ่งเป็นบาดเจ็บวิกฤต10รายบาดเจ็บปานกลาง5รายบาดเจ็บเล็กน้อย13รายล่าสุดโรงพยาบาลพระนั่งเกล้ารายงานมีผู้เสียชีวิตเมื่อวานนี้นะครับเพิ่ม1รายเป็นเด็กนักเรียนหญิงถูกยิงเข้าที่ศีรษะอาการสาหัสระหว่างถูกนำตัวส่งรักษาทางญาติไม่ประสงค์ให้ยื้อปั๊มหัวใจรวมเสียชีวิตเป็น9รายครับส่วนอีก2รายซึ่งอาการปลอดภัยดีแล้วรายแรกเป็นผู้ชายถูกยิงที่หัวไหล่ทางแพทย์ได้ผ่าตัดเอากระสุนออกแล้วอาการโดยรวมดีขึ้นรายที่2เป็นผู้ชายถูกยิงเข้าที่สะบักเลือดออกในช่องอกแพทย์ผ่าตัดใส่สายช่วยระบายเลือดออกจนอาการดีขึ้นแล้วโรงพยาบาลเกษมราษฎร์อินเตอร์มีผู้บาดเจ็บ2รายครับเป็นคุณครู1รายยังอยู่ใน ICU ได้รับแจ้งว่าปลอดภัยแล้วและนักเรียนชาย1รายบาดเจ็บถูกยิงที่เท้าอาการปลอดภัยโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าวิกฤต2รายครับบาดเจ็บเล็กน้อย1รายโรงพยาบาลศิริราชวิกฤต1รายบาดเจ็บปานกลาง1รายโรงพยาบาลจุฬาภรณ์วิกฤต1รายโรงพยาบาลเกษมราษฎร์อินเตอร์วิกฤต1รายบาดเจ็บปานกลาง1รายโรงพยาบาลธนบุรี2รายนะครับบาดเจ็บปานกลาง1รายก็โรงพยาบาลบางกรวยครับบาดเจ็บปานกลาง1รายบาดเจ็บเล็กน้อย1รายส่วนผู้บาดเจ็บที่สามารถกลับบ้านได้รวมมีทั้งหมด12รายนะครับส่วนทางนิติเวชเองเมื่อวานนี้ครับพลตำรวจตรีวิรุณสุภสิงห์สิริปรีชาผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเผยผลชันสูตรเบื้องต้นผู้เสียชีวิตจากเหตุกลาดยิงรวม8ร่างนะครับแบ่งเป็นผู้เสียชีวิตภายในโรงเรียน5ร่างผู้เสียชีวิตที่บ้านของเด็ก2ร่างนะครับแล้วก็เด็กชายวัย14ปีผู้ก่อเหตุซึ่งเสียชีวิตที่โรงพยาบาลบางกรวยอีก1ร่างผลเสียชีวิตนะครับจากการตรวจสอบเหยื่อเหตุกลาดยิงถูกกระสุนปืนนะครับเข้าจุดสำคัญทั้งนั้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตามลำตัวหรือว่าตามศีรษะนะครับซึ่งเป็นตำแหน่งที่สามารถทำให้เสียชีวิตได้ขณะที่บางรายพบบาดแผลบริเวณแขนร่วมด้วยครับพาดหัวข่าวใหญ่จากหนังสือพิมพ์ข่าวสดครับนักเรียนหญิงดับเพิ่มอีกหนึ่งเร่งคลี่ปมครูสอนภาษาไทยให้เกรดศูนย์สั่งแก้งานหลายรอบเพื่อยันไม่มีใครแกล้งบูลลี่สลดญาติรับศพเหยื่อยิงในโรงเรียนตำรวจชี้ซันบัวเข้าจุดตายทุกรายดับเพิ่มรวม9ศพญาติร่ำไห้รับร่างเหยื่อกลัดยิงเทพศิรินทร์นนทบุรีผู้การนิติเวชเผยผลชันสูตรทั้ง8ร่างโดนยิงจุดสำคัญทั้งศีรษะหน้าอกนะครับทุกรายถูกกระสุนตั้งแต่1นัดจนถึง4นัดตำรวจสอบสวนพยานแล้ว16ปากเร่งสอบที่มากระสุน98นัดเพื่อนผู้ก่อเหตุยันไม่เคยถูกเพื่อนแกล้งไม่ชอบครูภาษาไทยเพราะให้เกรดศูนย์เร่งนัดครูให้ปากคำขณะที่รัฐบาลส่งทีม MCAT ดูแลเยียวยาจิตใจแนะควรขอคำปรึกษาสุขภาพจิตเด็กและครอบครัวแจ้งเซลบรอดแคสต์เตือนเงียบเจาะพื้นที่ไม่เพิ่มความเสี่ยงแก่ผู้กำลังหลบซ่อนครับ
0: ขณะที่การเดินหน้าในเรื่องของมาตรการดูแลความปลอดภัยครูและนักเรียนในโรงเรียนจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะในฝั่งของกระทรวงศึกษาธิการและรัฐมนตรีที่เป็นรองนายกรัฐมนตรีดูแลกระทรวงศึกษาธิการนะคะก็คือนายยศนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมก็เป็นประธานการประชุมกับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องในการดูแลความปลอดภัยสถานศึกษาร่วมกันกับรัฐมนตรีศึกษาธิการด้วยนะคะโดยบอกว่าจะให้ปิดห้องเรียนที่เกิดเหตุค่ะเปิดโอกาสให้ครูนักเรียนที่ได้รับผลกระทบสามารถย้ายโรงเรียนได้ตามความเหมาะสมจัดพื้นที่ให้ผู้ปกครองสังเกตการลูกหลานผ่านการลงทะเบียนกำหนดมาตรการชั่วคราวคัดกรองสิ่งผิดกฎหมายส่วนผู้บริหารครูฝ่ายปกครองใช้อำนาจประกาศตรวจค้นนักเรียนกระเป๋านักเรียนกลุ่มเสี่ยงได้และเตรียมเสนอครม.พิจารณาแผนการเปิดโรงเรียนในระยะสั้นและมาตรการความปลอดภัยโรงเรียนแห่งชาติให้แล้วเสร็จใน90วันซึ่งกระทรวงศึกษาธิการก็เตรียมดูแลครูและบุคลากรที่สูญเสียระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ผ่านทางกองทุนต่างๆรวมไปถึงการพิจารณาเลื่อนขั้นและตำแหน่งพิเศษด้วยนะคะซึ่งก็รวมไปถึงการกำชับเรื่องของการบูลลี่ค่ะว่าจะต้องมีความใส่ใจโดยที่จะ

0: ส่งทั้งครูไปดำเนินการอบรมนะคะเพื่อดูแลเด็กนักเรียนในกลุ่มนี้ด้วยค่ะพาดหัวข่าวนะคะในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนก็เป็นพาดหัวข่าวใหญ่ค่ะอาจารย์เชนศึกษาธิการถกล้อมข้อกราดยิงดันแผนโรงเรียนปลอดภัยเดือนหน้า90วันห้ามบูลลี่อนุทินจัดระเบียบปืนเข้มตำรวจเรียกสอบครูเพื่อนักเรียนคาดเครียดติดศูนย์ภาษาไทยญาติโผรับศพเด็กหญิงดับเพิ่มนะคะมีภาพด้วยค่ะเป็นภาพอาจารย์เชนนะคะพร้อมกันกับรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมหารือหาแนวทางและมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษาค่ะส่วนภาพในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News นะคะก็มีภาพญาติรับศพค่ะมีทั้งญาตินะคะครอบครัวของนางสาวประภาพรครูสอนคณิตศาสตร์ของโรงเรียนรับศพผู้วัยชนจากสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจท่ามกลางบรรยากาศความโศกเศร้านะคะส่วนอีกภาพนึงเป็นภาพใจสลายค่ะภรรยาของรองผอ.ฝ่ายปกครองหนึ่งของโรงเรียนนะคะรับศพสามีที่สถาบันนิติเวชโดยก่อนหน้านี้ก็มีการโพสต์ข้อความแสดงความอาลัยสุดสะเทือนใจระบุว่าเป็นวันที่หัวใจแตกสลายค่ะ
1: โดยที่วัดตะโหนดนะครับอำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับสถานที่ตั้งบำเพ็ญกุศลศพของนางสาวทิวาพรวานิชหรือว่าครูหมวยอายุ42ปีครูแนะแนวหนึ่งในผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีแล้วก็เมื่อวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมาครูหมวยเพิ่งได้รับเกียรติบัตรครูดีครูเก่งสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีการศึกษา2568จากการบวชของนักเรียนนะครับบรรดาญาติพี่น้องเพื่อนๆรวมถึงคนรู้จักมาร่วมงานรับร่างแล้วก็แสดงความอาลัยครูหมวยเสียงร้องไห้ระงมไปทั่ววัดโดยเฉพาะแม่ของครูหมวยยังโศกเศร้าอย่างหนักไม่พร้อมพูดคุยเนื่องจากยังทำใจไม่ได้กับการสูญเสียลูกอย่างกระทันหันโดยครอบครัวครับนำเครื่องแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือมาสวมใส่กับครูหมวยเพื่อเป็นการระลึกถึงสิ่งที่ครูรักและผูกพันมาตลอดชีวิตการทำงานนอกจากการเป็นครูแนะแนวซึ่งกิจกรรมลูกเสือเป็นอีกหนึ่งบทบาทครับที่ครูหมวยรักและทุ่มเทให้กับลูกศิษย์มาโดยตลอดส่วนที่วัดบางอ้อยช้างอำเภอบางกลวยนนทบุรีซึ่งจัดพิธีรดน้ำศพและสวดอภิธรรมนางสาวประภาพรก้อนศิลาหรือว่าครูแป๋วอายุ41ปีครูคณิตศาสตร์นอกจากครอบครัวญาติพี่น้องและเพื่อนๆที่มาร่วมพิธีแล้วนะครับก็ยังมีบรรดาลูกศิษย์มาร่วมอาลัยครูแป๋วด้วยนายธนพัฒน์สมศรีสามีของครูแป๋วบอกว่าอยู่กับภรรยามาตั้งแต่ปี52มีลูกด้วยกัน1คนเป็นลูกชายตอนนี้ยังทำใจไม่ได้ครับรู้จากเพื่อนโทรมาแจ้งว่าที่โรงเรียนมีเหตุกราดยิงจากนั้นก็ติดต่อภรรยาไม่ได้อีกเลยหลังทราบข่าวว่าผู้ก่อเหตุเป็นนักเรียนก็พูดไม่ออกครูแป๋วเป็นคนอัธยาศัยดีมีแต่คนรักขณะที่ลูกศิษย์ของครูแป๋วก็เล่าให้ฟังบอกว่าครูแป๋วน่ารักมากเป็นกันเองพยายามสอนอธิบายให้เด็กเข้าใจที่สุดรู้สึกเสียใจไม่อยากให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นครูเป็นคนใจดีไม่ดุครูยังชอบให้เด็กแต่งหน้าให้ด้วยไม่เคยมีปัญหาอะไรกับนักเรียนตอนนี้เสียครูดีๆไปอีกหนึ่งคนอยากให้ครูไปสู่ภพภูมิที่ดีครับพาดหัวข่าวใหญ่ของไทยรัฐประเด็นนี้ครับบอกว่ายิงจุดตายเข้าหัวหน้าอกม.3กลาดคลั่งถึง64นัดเหยื่อเด็กหญิง12สิ้นใจเป็นศพที่9ตำรวจคลี่ปมครูสาวภาษาไทยตัดเกรดศูนย์ชนวนสังหารร่ำให้น้ำตาท่วมญาติรับ8ศพกลาดยิงโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีออกจากสถาบันนิติเวชไปบำเพ็ญกุศลที่วัดบ้านเกิดเมียครูพงกอดภาพถ่ายผัวร่ำไห้โฮพ่อครูหมวยถาม 300,000 แลกชีวิตลูกสาวได้หรือเผยชันสูตรทุกศพโดนกระสุนเข้าจุดสำคัญรอผลแลบหาสารเสพติดในตัวเด็กชายวัย14ปีเศร้าเด็กหญิงม.1ถูกกระสุนเจาะสมองทรมานข้ามคืนสิ้นใจเป็นศพที่9ตำรวจจ่อเรียกสอบครูภาษาไทยหลังเพื่อนยันมือสังหารคาใจปมติดเกรดศูนย์แฉเคยนำบีบีกันมาโชว์เพื่อนจนโดนยึดด้านครอบครัวผู้ก่อเหตุวางโลงปู่ย่าหลานตั้งสวดเตรียมเผาพร้อมกันผลประชุม5กระทรวงสั่งปิดตายห้องเรียนมรณะพร้อมถกวางมาตรการความปลอดภัยโรงเรียนแห่งชาติภายใน90วันครับ
0: พักกันครู่หนึ่งค่ะช่วงหน้าไปติดตามเรื่องของคดีโกงสอบท้องถิ่นกันค่ะ
2: ชาวกรุงเทพเตรียมตัวให้พร้อมไม่ต้องขับรถขึ้นดอยคุณก็ช็อปของดีจากเมืองสามหมอกได้ถึงที่ในงานช็อปฟินทินสามหมอกสุดยอดของดีของเด่นแม่ฮ่องสอน
3: ช็อปจุใจการันตีคุณภาพด้วยสินค้าระดับพรีเมียมสินค้า GI สินค้ารักโลก BCG และสินค้าเกษตรแปรรูปชมฟรีคอนเสิร์ตจากศิลปินดัง
2: 5-9 สิงหาคมนี้ณลานหน้าโฮมโปรชั้น1ศูนย์การค้า Paradise Park ศรีนครินทร์
3: จัดเต็มโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: ช่วงที่2ของ9ทันข่าวนะคะมาติดตามประเด็นเรื่องของการประกาศรายชื่อสอบท้องถิ่นใหม่ครบทุกภาคแล้วค่ะเด็กนักการเมืองดังนี่หลุดอื้อเลยนะคะทางด้านโฆษกรัฐบาลก็แจ้งว่าคดีการโกงสอบอปท.ไม่จบค่ะแค่ถอดถอนผู้สอบก็เดินหน้าสาวถึงผู้ร่วมขบวนการทั้งหมดและต้องดำเนินคดีกับผู้ที่กระทำความผิดด้วยนะคะซึ่งการประกาศรายชื่อสอบค่ะทางคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นก็ยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันและบุคคลข้าราชการบางส่วนแล้วนะคะแล้วก็มีการประกาศขึ้นบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุข้าราชการค่ะนอกจากนี้มีการเผยแพร่ด้วยนะคะประกาศเรื่องยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการเฉพาะกลุ่มภาคใต้เขต1และเขต2บางส่วนและขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบค่ะรายงานก็มีการแจ้งนะคะว่าการขึ้นบัญชีใหม่นี้เป็นชื่อทดแทนผู้ที่พบว่ามีคะแนนผิดปกติและถูกเพิกถอน 5,925 รายซึ่งพบว่ามีคนสนิทของนักการเมืองข้าราชการระดับสูงหลุดจากบัญชีจำนวนมากด้วยค่ะซึ่งก็เป็นพาดหัวข่าวนะคะอยู่ในมติชนค่ะกสทแจงรื้อ 5,925 ข้าราชการให้กจังหวัดใช้บัญชีใหม่ญาติบิ๊กเนมชื่อหลุดอื้ออีก7คนแก้คำตอบพบตำรวจรัฐบาลยันล้างขบวนการโกงปปง.ลุยเส้นเงิน200รายกสทประกาศยกเลิกบัญชีผู้สอบบรรจุข้าราชการพร้อมขึ้นบัญชีใหม่ทดแทนผู้ที่คะแนนผิดปกติและถูกเพิกถอน 5,925 รายพบคนสนิทนักการเมืองและข้าราชการหลุดจากบัญชีค่ะ
1: ส่วนคนโกงนะครับทางรัฐบาลบอกว่าจะเดินหน้าสาวถึงผู้ร่วมขบวนการทั้งหมดครับเมื่อวานนี้นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับได้พูดถึงแนวทางของรัฐบาลในการแก้ปัญหาการทุจริตสอบข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือว่าอปท.ว่าไม่ได้จำกัดวงเพียงแค่การถอดถอนรายชื่อผู้ที่สอบเกี่ยวข้องกับการทุจริต 5,925 รายยืนยันการดำเนินการสอบสวนหาตัวผู้ร่วมกระทำผิดเพื่อทำความจริงให้ปรากฏคืนความถูกต้องและเป็นธรรมแก่ผู้เสียโอกาสเรื่องดังกล่าวนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้ทุกหน่วยงานดำเนินการตามหลักปิดชื่อถือพฤติกรรมไม่ว่าจะเป็นใครหากเกี่ยวข้องกับการทุจริตจะต้องถูกดำเนินคดีทั้งหมดครับทางนี้มีการจัดการ3ส่วนด้วยกันก็คือ1การถอดถอนชื่อผู้ที่สอบเกี่ยวข้องกับการทุจริตกระทรวงมหาดไทยดำเนินการถอดถอนรายชื่อ 5,925 รายหลังพบว่ามีการทุจริตสอบราชการท้องถิ่นซึ่งทุกอย่างได้สรุปจบในการประชุมกสท.และเมื่อวันที่6สิงหาคมได้งานให้คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือว่าพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือว่ากกลางรับทราบเพื่อส่งต่อไปยังคณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดหรือว่ากจังหวัดสำหรับตำแหน่งที่ว่างลงหลังการถอดถอนครับทางกสท.จะต้องหารือแนวทางปฏิบัติทั้งประกาศบัญชีใหม่แล้วก็การเลื่อนบัญชีผู้สอบแข่งขันรายอื่นขึ้นมาทดแทนประเด็นที่2เรื่องของการดำเนินคดีอาญาครับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ให้พนักงานสอบสวนออกหมายเรียกผู้ต้องหา13รายแบ่งเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่มที่โดนข้อหาได้แก่ปฏิบัติหน้าที่หรือว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเป็นเจ้าพนักงานปลอมเอกสารราชการโดยอาศัยตำแหน่งหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานรับรองหลักฐานอันเป็นเท็จในเอกสารราชการร่วมกันเอาไปเสียหรือทำให้สูญหายซึ่งเอกสารของผู้อื่นร่วมกันปลอมเอกสารราชการและร่วมกันเปิดผนึกหรือว่านำเอกสารที่ปิดผนึกของผู้อื่นไปเพื่อล่วงรู้ข้อความซึ่งมีอดีตอธิบดีสท.และก็ผู้อำนวยการ สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยาของมศวอยู่ในกลุ่มนี้ด้วยนะครับพาดหัวข่าวประเด็นนี้นะครับจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ครับโกงสอบอปทสาวถึงตัวใหญ่โฆษกรัฐบาลแจงคดีทุจริตสอบอปทไม่จบแค่ถอดถอนผู้สอบเดินหน้าสาวถึงผู้ร่วมขบวนการทั้งหมดคืนความเป็นธรรมแก่ผู้สอบแข่งขันโดยสุจริตและเป็นการฟื้นฟูความเชื่อมั่นของประชาชนต่อระบบการสอบเข้ารับราชการทุกระดับครับ
0: ขณะที่ก็มีการโพสต์นะคะหนึ่งในผู้เข้าสอบแข่งขันตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในศูนย์สอบนครศรีธรรมราชโพสต์ข้อความผ่านโลกโซเชียลค่ะบอกว่าจากคนที่ได้รับการประกาศนะคะว่าได้ลำดับ

ที่132หลังจากที่มีการแก้ไขคะแนนสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะและเพิกถอน 5,925 คนตัวเธอค่ะจากอันดับที่132ขึ้นมาเป็นลำดับที่1นะคะโดยบอกว่าคะแนนภาคกได้82คะแนนคะแนนภาคข92คะแนนคะแนนภาคข84.33 คะแนนก็มีการแก้ไขลำดับนะคะคิดดูสิคะว่าจากลำดับ132

0: ซื้อเก้าอี้ญาติข้าราชการนักการเมืองตกสวรรค์ทันทีโฆษกรัฐบาลแจงคดีทุจริตสอบอปท.ไม่จบแค่ถอดถอนผู้สอบเดินหน้าสาวถึงผู้ร่วมขบวนการทั้งหมดปปง.แย้มไล่เช็คเส้นเงิน200รายค่ะ
1: เปิดรับสมัครแล้วนะครับตามคำเรียกร้อง MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3ครับถ้าคุณเป็นผู้บริหารเป็นเจ้าของธุรกิจหรือว่ากำลังนำพาองค์กรไปข้างหน้าเคยรู้สึกไหมว่าโลกธุรกิจทุกวันนี้หมุนเร็วจนบางทีเราตามแทบไม่ทันครับหลักสูตร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3เปิดรับสมัครแล้วครับรุ่นนี้เรายกระดับความเข้มข้นขึ้นไปอีกตลอด15สัปดาห์เต็มตั้งแต่วันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569เราจะพาทุกท่านไปเปิดมุมมองใหม่เจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยที่จะมารวมกันอยู่ในหลักสูตรนี้ครับรวมถึงนักธุรกิจตัวจริงจากประเทศต่างๆที่จะมาเปิดประสบการณ์แล้วก็เป็นพี่เลี้ยงที่จะนำพาธุรกิจของท่านไปในตลาดในอาเซียนพร้อมทั้งวิเคราะห์เจาะลึก2ประเทศมหาอำนาจสหรัฐและจีนและก็ยังมีเรื่องของ AI for CEO รวมถึงกลยุทธ์การสื่อสารของธุรกิจในเชิงรุกด้วยครับจะอบรมกันที่ CW Tower รัชดาครับค่าลงทะเบียน 59,000 บาทรับสมัครจนถึง25สิงหาคมนี้นะครับโทรได้เลยนะครับหมายเลขโทรศัพท์09448030760944803034และ0943966649รีบสมัครด่วนครับเรารับจำนวนจำกัดครับ
0: ค่ะพักกันครู่หนึ่งช่วงหน้ามีอีกหลายประเด็นให้ติดตามค่ะ
2: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร0944803076 0944803034และ0943966649
1: ช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวครับมีประเด็นเรื่องของศาลปกครองกลางไม่รับคำวินิจฉัยของนายแพทย์สรณะปมขอให้เพิกถอนมติกรรมการสรรหาที่ฟันให้คุณหมอสรณะพ้นจากตำแหน่งมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้ครับอยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ครับหมอสรณะกินแห้วศาลปกครองไม่รับฟ้องหมอสรณะแห้วศาลปกครองกลางไม่รับวินิจฉัยปมขอให้เพิกถอนมติคณะกรรมการสรรหาที่ฟันพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากมีลักษณะต้องห้ามและขาดคุณสมบัติมาตั้งแต่ต้นชี้ยังไม่ใช่ผู้เดือดร้อนเสียหายเหตุยังไม่มีการกราบบังคมทูลเพื่อมีพระบรมราชองค์การให้พ้นจากตำแหน่งครับ
0: มากันเรื่องใกล้ตัวนะคะคนไทยได้เฮแน่ค่ะรัฐเดินหน้าลดภาระประชาชนค่ะเป็นพาดหัวข่าวอยู่ใน Daily News ค่ะตรึงก๊าซ423บาทต่อถัง15กิโลกรัมลุ้นรับไทยเที่ยวไทย Plus คนไทยเตรียมเฮรัฐเอาจริงเดินหน้าลดค่าครองชีพกระจายเงินสู่ฐานรากสั่งตรึงราคาก๊าซถุงต้ม423บาทต่อถัง15กิโลกรัมโฆษกรัฐบาลเผยดัชนีเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนมิถุนายน69พุ่งแตะ 50.2 ในรอบ4เดือนยันเดินหน้าลดค่าใช้จ่ายควบคู่ตรึงราคา LPG แม้กองทุนน้ำมันติดลบหนักกว่า 71,000 ล้านบาทขณะที่เอกนิติเปิดแผนใช้พรก.กู้เงินเน้นเปลี่ยนผ่านพลังงานประเดิมหนุนติดโซล่าหลังคาบ้านเปลี่ยนรถขนส่งเป็น EV ร้องเรียนขออภัยค่ะรอลุ้นไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ส่วนไทยเที่ยวไทยพลัสใช้ได้แต่ต้องตรงวัตถุประสงค์ค่ะ
1: มท.2ครับพลพีสุวรรณชวีนำทีมชปภ.และก็ชุดปกครองนะครับบุกทลายผับเถื่อนกลางเมือง8ริ้วครับไปเจอเยาวชนอื้อเลยครับ39คนแล้วก็เด็กสุดเนี่ยอายุ15ปีเท่านั้นยาเสพติดเกลื่อนพื้นในร้านเลยนะครับแล้วก็เจอคนมีสีอ้างเป็นหุ้นส่วนจะขอเคลียร์คดีกับเจ้าหน้าที่ด้วยแต่ว่าเจ้าหน้าที่ไม่สนครับเลยจัดการต่อตั้ง7ข้อกล่าวหาเจ้าของร้านอ่วมแล้วก็มีการเสนอทางจังหวัดให้ปิดสถานบริการแห่งนี้5ปีเป็นพาดหัวข่าวแล้วก็ภาพประกอบอยู่ในไทยรัฐครับ ยาเกลื่อนผับชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองเปิดปฏิบัติการบารมีโสธรตรวจค้นจับกุมผับเถื่อน 90S Bar and Restaurant ตลาดทรงชัยเจริญทรัพย์ถนนเทพคุณากรอำเภอ

0: เมืองฉะเชิงเทราพบฉี่ม่วง32คนเยาวชนเข้าไปเที่ยว39คนยาเสพติดตกเกลื่อนร้านเลยครับพาดหัวข่าวนะครับทลายผับขาใหญ่มั่วยาโจอื้อเปิดยันเช้ามทลุยตำรวจไม่กล้าจับมท2พลพีสุวรรณชวีนำชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองเปิดปฏิบัติการบารมีโสธรบุกทลายผับเถื่อนอิทธิพลกลางเมือง8ริ้วท้าทายอำนาจรัฐให้บริการถึงเช้าโดยไร้ใบอนุญาตตำรวจไม่กล้าดำเนินการพบนักเที่ยวเต็มร้านเกือบ200คนตะลึงมีเด็กและเยาวชนถึง39คนอายุน้อยสุดแค่15ปีนอกจากนี้ครับมีฉี่ม่วงอีก32คนเป็นเยาวชน7คนคุมตัวผู้จัดการร้านดำเนินคดีกล่าวรูดทุกฐานความผิด7ข้อหาเสนอผู้ว่าสั่งปิด5ปีครับ
1: สวดถลุนคืนแรกเพื่อนบ้าน FC พรึบค่ะเป็นพาดหัวข่าวใน Daily News ค่ะ19จุฬาเจ้าภาพทำบุญ 8-10 สิงหาคมเผา11สิงหาคมสวดพระอภิธรรมถลุนโซโล่ยูทูบเบอร์ดังคืนแรกบรรยากาศสุดเศร้าแม้จะเหงาๆแต่เพื่อนบ้าน FC และคนดังคุ้นเคยค่ะก็ฝากไปร่วมแสดงความอาลัยด้วยใจแฟนคลับนับร้อยช่วยงานนำวัตถุดิบทำอาหารไปสมทบเลี้ยงแขกเรือได้กินกันตลอดทั้งวันเมนูยอดฮิตล้วนประจำถิ่นส้มตำปลาร้าไก่ทอดหมูทอดข้าวเหนียวต่างเอ่ยปากเป็นเสียงเดียวกันชื่นชมความซื่อสัตย์กตัญญูต่อครอบครัวต่อย่าและครอบครัวค่ะ
0: มีเรื่องของฟ้าฝนนะครับภาคเหนือตอนนี้ฝนตกหนักอยู่หลายวันเลยนะครับแล้วก็หลายพื้นที่น้ำท่วมน้ำป่าหลากแล้วก็ดินโคลนถล่มด้วยนะครับมีภาพจากหนังสือพิมพ์ข่าวสดเป็นภาพจากแม่น้ำสง่านะครับไหลทะลักซัดสะพานซูตองเป้อยู่ที่ตำบลปางหมูอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนขาดซ้ำอีกรอบจนใช้การไม่ได้ครับหลังเกิดฝนตกหนักในจังหวัดแม่ฮ่องสอนน้ำท่วมหลายจังหวัดในภาคเหนือนะครับพาดหัวข่าวครับฝนน้ำป่าถล่มเชียงใหม่พะเยาแม่ฮ่องสอนก็อ่วมสะพานซูตองเป้ขาดซ้ำฝนถล่มเหนือตกหนักข้ามคืน3อำเภอเชียงใหม่อ่วมหนัก180หลังคาเรือนเดือดร้อนขณะที่พะเยาน้ำป่าไหลท่วมพื้นที่ภูซางปงเชียงม่วนแม่ฮ่องสอนน้ำป่าซัดสะพานสู่ตองเป้ขาดระยะทางกว่า10เมตรล่าสุดปภ.แจ้ง6จังหวัดภาคกลางและกรุงเทพเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงช่วงวันที่10ถึง17สิงหาคมนี้กำชับจัดเตรียมเครื่องจักรกลสาธารณภัยเจ้าหน้าที่ให้พร้อมช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงครับ
1: คุณผู้ฟังหลายท่านก็ส่งข้อความมานะคะบอกว่าที่บ้านก็ฝนตกเหมือนกันตกกันตั้งแต่กลางคืนแล้วตอนนี้ก็ยังตกกันอยู่เลยนะคะส่วนประเด็นสุดท้ายปิดท้ายกันที่มติชนค่ะเป็นเรื่องของสถานการณ์ไทยกัมพูชานะคะฝั่งกัมพูชาก็ยังคงมีการปิดเผยข้อมูลอย่างต่อเนื่องค่ะกระทรวงการต่างประเทศแจ้งข้าหลวงใหญ่ UN ผู้เสนอแรงงานเขมรปิดเปือนศรีหศักดิ์แจ้งข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชน UN ผิดหวังแรงงานแอนดรูปมกัมพูชาชี้ทำเกินหน้าที่ปิดเปือนไม่เป็นกลางกระทรวงการต่างประเทศโต้ใช้ข้อมูลฝ่ายเดียวไม่เป็นมืออาชีพค่ะ
0: มีคุณผู้ฟังนะฮะคุณคนฟังข่าวคุยเข้ามาบอกว่าแล้วลำดับที่1ถึง100ล่ะคุณพชนาถตกหรือเปล่าฮะ
1: ตกค่ะเพราะว่าคนที่ได้132ขยับมาเป็นที่1แปลว่าก่อนหน้านี้ก็คงจะไม่มีใครที่ได้บรรจุเลยนะคะ
0: ปิวไปทั้งหมดนะครับทิ้งท้ายด้วยประเด็นนี้นะครับเวลาวันนี้หมดแล้วนะครับสำหรับ9ทันข่าวคุณพชนาถธนกุลและผมณรงค์จันทร์ทองลาไปแล้วครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการปาฐกถาธรรมเรื่องเหตุแห่งการทำบาปและเหตุแห่งการทำบุญโดยพระธรรมวชิรนายกวัดราชบุรณะราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร
1: ท่านสาธุชนผู้สนใจฟังธรรมะวันนี้อาตมภาพจะบรรยายธรรมะเรื่องเหตุแห่งการทำบาปและเหตุแห่งการทำบุญที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในมหาลิสูตรอังคุตรนิกายทัสสกนิบาตเพื่อให้ท่านทั้งหลายที่รับฟังธรรมะได้เข้าใจธรรมะและนำเอาไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์แก่ตนและส่วนรวมความย่อในพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถึงบุคคลผู้ทำบาปด้วยเหตุ5ประการและบุคคลผู้ทำบุญด้วยเหตุ5ประการความพิสดารว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าขณะประทับอยู่ณกูตาคาลสาลาป่ามหาวันใกล้นครเวสาลีครั้งนั้นกษัตริย์ลิชวีนามว่ามหาลิได้เสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วประทับนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าพระองค์ผู้เจริญอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่งการทำบาปความเป็นไปแห่งบาปพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่ามหาลิธรรม5ประการเป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่งการทำบาปความเป็นไปแห่งบาปทำ5ประการคือ 1. โลภะความโลภเป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่งการทำบาปความเป็นไปแห่งบาป 2. โทสะความโกรธเป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่งการทำบาปความเป็นไปแห่งบาป 3. โมหะความหลงผิดเป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่งการทำบาปความเป็นไปแห่งบาป 4. อโยนิโสมนสิการการพิจารณาโดยไม่ละเอียดรอบคอบเป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่งการทำบาปความเป็นไปแห่งบาป 5. จิตอันบุคคลตั้งไว้ผิดเป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่งการทำบาปความเป็นไปแห่งบาปเจ้ามหาลิทูลถามอีกว่าพระองค์ผู้เจริญอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่งการทำบุญความเป็นไปแห่งบุญพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่ามหาลิธรรม5ประการเป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่งการทำบุญความเป็นไปแห่งบุญทำ5ประการคือ 1. อโลภะความไม่โลภเป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่งการทำบุญความเป็นไปแห่งบุญ 2. อโทสะความไม่โกรธเป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่งการทำบุญความเป็นไปแห่งบุญ 3. อโมหะความไม่หลงเป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่งการทำบุญความเป็นไปแห่งบุญ 4. โยนิโสมนสิการการพิจารณาโดยอุบายอันละเอียดรอบคอบเป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่งการทำบุญความเป็นไปแห่งบุญ 5. จิตอันบุคคลตั้งไว้ชอบเป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่งการทำบุญความเป็นไปแห่งบุญธรรมมีอโลภะความไม่โลภเป็นต้นนี้

เป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่งการทำบุญความเป็นไปแห่งบุญถ้าทำสิบประการนี้ไม่พึงมีในโลกความประพฤติไม่เป็นธรรมและความประพฤติไม่เรียบร้อยหรือความประพฤติเป็นธรรมและความประพฤติเรียบร้อยก็จะไม่พึงปรากฏในโลกนี้เพราะธรรมสิบประการนี้มีพร้อมอยู่ในโลกฉะนั้นความประพฤติไม่เป็นธรรมและความประพฤติเป็นธรรมความประพฤติไม่เรียบร้อยและความประพฤติเรียบร้อยความต่างกันแห่งธรรมและความประพฤติธรรมจึงมีปรากฏในโลกนี้ความจริงโลภะความโลภเป็นต้นก็เป็นสภาวะธรรมที่มีอยู่ในโลกแต่เมื่อใดความโลภเข้าไปอยู่ในใจของบุคคลก็จะทำให้ความโลภปรากฏเห็นได้ด้วยการกระทำของบุคคลผู้มีใจเกิดความโลภซึ่งมีลักษณะอยากได้อยากดีอยากเด่นอยากดังคนที่เกิดความโลภจึงมีการแสวงหาเมื่อไม่ได้มาโดยสุจริตก็คิดหาอุบายทำทุจริตผิดศีลผิดคุณธรรมทำให้สังคมส่วนรวมสับสนวุ่นวายโดยที่ผู้กระทำไม่ได้คิดเลยว่าภายหลังภัยจะมาถึงตัวทำให้เป็นทุกข์เดือดร้อนใจคิดแต่จะได้ฝ่ายเดียวเรียกว่าหลงผิดตั้งใจไว้ผิดซึ่งมีความโลภเป็นต้นเป็นต้นเหตุเกิดส่วนความเป็นไปแห่งความโลภเกิดจากบุคคลเห็นสิ่งของแล้วเกิดความชอบใจเห็นเขามีเราไม่มีมีการเปรียบเทียบเขากับเราจึงเกิดความอยากได้เมื่อเกิดความชอบใจมากขึ้นก็เกิดการแสวงหาเพื่อให้ได้มาเกิดความหลงผิดไม่มีปัญญาพิจารณาถึงคุณโทษประโยชน์มิใช่ประโยชน์โทสะความโกรธบุคคลกระทบเข้ากับสิ่งที่ไม่ชอบใจแล้วก็เกิดความโกรธในใจแล้วก็ทำร้ายผู้อื่นให้เกิดความเสียหายวอดวายถึงความตายได้ความเป็นไปของความโกรธเกิดจากแรงกระทบที่เรียกว่าปฏิฆะมีการกระทบกระทั่งจากผู้อื่นว่ากล่าวติเตียนบ้างทำให้จิตเกิดความไม่ชอบใจหรือเห็นผู้อื่นมาทำกับบุคคลหรือสิ่งของที่ตนรักตนชอบใจแล้วเกิดความไม่ชอบใจที่เขามาทำสิ่งที่เราชอบใจจึงเกิดความโกรธขึ้นโมหะความหลงคือความไม่รู้จริงยึดถือว่าเป็นบุคคลตัวตนเราเขาของเราของเขาเพราะไม่ได้เรียนรู้ธรรมะของพระอริยเจ้าจึงยึดถือเป็นตัวตนเราเขาของเราของเขาเรียกว่าอัตตาจิตที่เกิดความยึดถือว่าเป็นตัวตนเราเขาของเราของเขานี้ทำให้เกิดความชอบใจความไม่ชอบใจซึ่งเป็นต้นเหตุทำให้เกิดความรักความโกรธความโลภอโยนิโสมนสิการการพิจารณาโดยไม่ละเอียดรอบคอบข้อนี้สำคัญมากเพราะการพิจารณาโดยไม่ละเอียดรอบคอบเป็นเหตุให้เกิดความโลภความโกรธความหลงรวมถึงทำให้มีความเห็นผิดถ้ามีคำถามว่าแล้วพิจารณาอย่างไรจึงจะละเอียดรอบคอบตอบว่า

ต้องมีหลักเกณฑ์ทางบ้านเมืองก็มีกฎหมายเป็นหลักเกณฑ์ทางศาสนาก็มีศีลและคุณธรรมรวมถึงขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามไม่ประกอบด้วยอคติเป็นหลักเกณฑ์ถ้าพูดให้เข้าใจง่ายก็คือทุกสิ่งที่เราทำเราพูดไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนไม่ทำตนให้เดือดร้อนเป็นทุกข์เทียบเคียงกับศีลและคุณธรรมได้แต่มีบางอย่างไม่ผิดศีลแต่ผิดธรรมเช่นการรับประทานอาหารบุคคลที่มีเงินมากซื้ออาหารมาจำนวนมากรับประทานเหลือเสียเงินเป็นอันมากเป็นเงินของเราเองเราไม่ได้ไปเอาของใครมาเรียกว่าไม่ผิดศีลแต่ผิดธรรมที่ไม่รู้จักประมาณไม่สันโดษควรที่จะประหยัดใช้จ่ายทรัพย์เท่าที่จำเป็นแล้วนำส่วนที่เหลือไปทำกุศลซึ่งจะเป็นประโยชน์กับตนและสังคมแม้แต่เครื่องนุ่งห่มหรือเครื่องใช้สอยถ้าเราหาซื้อมาด้วยทรัพย์ของเราเองถึงจะมากเกินความจำเป็นก็เรียกว่าไม่ผิดศีลแต่ผิดธรรมะเพราะไม่รู้จักประมาณทั้งยังเป็นภาระที่จะต้องดูแลรักษาการพิจารณาโดยไม่ละเอียดรอบคอบนี้อาจเกิดมาจากการไม่ได้เรียนรู้ธรรมะของพระอริยเจ้าทำให้เป็นคนมีความเห็นผิดเช่นเห็นสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงเห็นสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขเห็นสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนว่าเป็นตัวตนความเห็นผิดเป็นเหตุให้ทำบาปกรรมได้โดยมากและถ้าเป็นความเห็นผิดที่ดิ่งก็ยากที่จะแก้ไขให้กลับเป็นคนดีได้เพราะฉะนั้นบุคคลควรเรียนรู้ธรรมะของพระอริยเจ้าและพิจารณาให้ละเอียดรอบคอบจะได้มีความเห็นชอบความไม่โลภความไม่โกรธความไม่หลงการพิจารณาโดยละเอียดรอบคอบและความเห็นชอบเป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่งการทำบุญความเป็นไปแห่งบุญเหตุแห่งการทำบาปมีความโลภเป็นต้นเหตุแห่งการทำบุญมีความไม่โลภเป็นต้นเข้าใจได้ไม่ยากแต่ความเป็นไปแห่งการทำบาปและความเป็นไปแห่งการทำบุญเข้าใจยากจะอธิบายความเป็นไปแห่งการทำบาปให้ท่านทั้งหลายเข้าใจเพื่อจะได้นำไปปฏิบัติขัดเกลากิเลสที่มีอยู่ในใจความเป็นไปแห่งการทำบาปเริ่มมาจากอุปาทานการยึดถือมี4อย่างคือกามุปาทานยึดถือความรักความใคร่ทิฏฐุปาทานยึดถือความเห็นของตนเป็นใหญ่สีลัพพตุปาทานยึดมั่นข้อวัดปฏิบัติของตนอัตวาทุปาทานยึดถือว่าเป็นตัวตนการยึดถือตัวตนเรียกว่ามีอัตตาบุคคลที่มีอัตตาสูงมักจะเกิดความชอบใจความไม่ชอบใจสูงตามไปด้วยในขณะเห็นรูปสิ่งของฟังเสียงรู้อารมณ์ทางจมูกลิ้นกายและใจความชอบใจเรียกว่าอิทธารมณ์ความไม่ชอบใจเรียกว่าอนิทธารมณ์ความชอบใจและความไม่ชอบใจประกอบด้วยอุปาทานการยึดมั่นถือมั่นที่ชอบใจก็จะเกิดความรักความใคร่ความโลภอยากได้ความอยากได้ทำให้เกิดการแสวงหาการแสวงหา

ที่ผิดศีลโดยการลักเป็นต้นเป็นการทำบาปเมื่อบุคคลกระทบกับรูปเสียงกลิ่นรสผัสสะและสิ่งที่ไม่ชอบใจเพราะไม่เป็นไปตามสิ่งที่ตนยึดถือก็เกิดความโกรธเหมือนคนอื่นมาทำกับบุคคลและสิ่งของที่เรารักเราชอบใจก็เกิดความโกรธแล้วก็ทำผิดศีลมีการเบียดเบียนเป็นต้นเป็นการกระทำบาปการกระทำนี้เริ่มมาจากยึดอัตตาแล้วก็เกิดความชอบใจความไม่ชอบใจเป็นโมหะความหลงผิดหลงในสิ่งที่มิใช่ตัวตนว่าเป็นตัวตนหลงในสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงหลงในสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขเพราะไม่ได้เรียนรู้ธรรมะของพระอริยเจ้าไม่มีปัญญาพิจารณาให้ละเอียดรอบคอบส่วนผู้ที่ได้เรียนรู้ธรรมะของพระอริยเจ้าก็จะมีความเห็นชอบเห็นอัตตาที่ตนยึดถือว่าเป็นตัวตนนั้นที่แท้จริงไม่ใช่ตัวตนเป็นอนัตตาไม่ยึดติดในรูปเสียงกลิ่นรสผัสสะโดยเห็นเป็นอนัตตาไม่มีตัวตนเมื่อไม่ยึดถืออัตตาภายในและไม่ยึดถือรูปเป็นต้นภายนอกเห็นเป็นอนัตตาความชอบใจและความไม่ชอบใจก็ไม่เกิดขึ้นเมื่อความชอบใจและความไม่ชอบใจไม่เกิดขึ้นความโลภความโกรธความหลงก็ไม่เกิดขึ้นทั้งนี้ต้องอาศัยโยนิโสมนสิการการพิจารณาโดยละเอียดรอบคอบโดยเห็นโทษของโลภะความโลภความโกรธความหลงผิดให้แจ่มแจ้งและเห็นอานิสงส์ของความไม่โลภความไม่โกรธความไม่หลงให้แจ่มแจ้งเช่นกันแล้วเจริญธรรมะตรงกันข้ามดุจไฟเมื่อเจอน้ำที่มากพอก็ดับคือเจริญสันโดษยินดีสิ่งของของตนมักน้อยใช้สิ่งของเท่าที่จำเป็นซึ่งเป็นธรรมะตรงกันข้ามกับความโลภเจริญเมตตากรุณาเพื่อดับความโกรธเรียนรู้ธรรมะของพระอริยเจ้าและสนทนาธรรมเพื่อเปลื้องโมหะความหลงมีปัญญาพิจารณาธรรมะให้ละเอียดรอบคอบเพื่อให้มีความเห็นชอบธรรม5ประการเป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่งการทำบุญความเป็นไปแห่งบุญธรรม5ประการคือความไม่โลภความไม่โกรธความไม่หลงการพิจารณาโดยอุบายอันละเอียดรอบคอบจิตอันบุคคลตั้งไว้ชอบนี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่งการทำบุญความเป็นไปแห่งบุญธรรมทั้ง5ประการนี้ที่สำคัญคือโยนิโสมนสิการการพิจารณาโดยละเอียดรอบคอบและจิตอันบุคคลตั้งไว้ชอบถ้ามีธรรม2ข้อนี้ธรรมข้ออื่นๆก็จะเป็นกุศลธรรมโดยเฉพาะถ้ามีความเห็นชอบที่เป็นสัมมาทิฏฐิก็เปรียบเหมือนการเดินทางที่ถูกถ้ามีความเห็นผิดทุกอย่างก็จะผิดไปทั้งหมดเหมือนคนเดินทางผิดก็ไม่อาจถึงจุดหมายปลายทางได้ธรรมที่สนับสนุนให้เกิดสัมมาทิฏฐิพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในอนุคหสูตรอังคุตตรนิกายปัญจกนิบาตความในพระสูตรว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายสัมมาทิฏฐิอันองค์ธรรม5ประการอนุเคราะห์แล้วสนับสนุนแล้วย่อมเป็นธรรมมี

จโตวิมุตติเป็นผลมีเจโตวิมุตติเป็นพลานิสงส์และเป็นธรรมมีปัญญาวิมุตติเป็นผลมีปัญญาวิมุตติเป็นพลานิสงส์องค์ธรรม5ประการคือ 1. ศีลสนับสนุนตามรักษาแล้วย่อมเกิดสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบ 2. สุตะการเรียนรู้การได้สดับรับฟังมากทรงจำได้มากสนับสนุนแล้วย่อมเกิดสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบ 3. ธรรมสาคัญฉาการสนทนาธรรมตามการสนับสนุนแล้วย่อมเกิดสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบ 4. สมาธิจิตเป็นสมาธิตั้งมั่นเป็นจิตบริสุทธิ์ผุดผ่องปราศจากกิเลสสนับสนุนแล้วย่อมเกิดสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบ 5. วิปัสสนาความเห็นแจ้งด้วยปัญญาอันเป็นผลเกิดจากการพิจารณาธรรมเห็นอริยสัจสี่ความจริงทั้งสี่ประการสนับสนุนแล้วย่อมเกิดสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบองค์ธรรมห้าประการนี้อนุเคราะห์แล้วสนับสนุนแล้วย่อมมีเจโตวิมุตติเป็นผลมีเจโตวิมุตติเป็นพลานิสงส์และมีปัญญาวิมุตติเป็นผลมีปัญญาวิมุตติเป็นพลานิสงส์สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเป็นธรรมข้อแรกในมรรค8มีความสำคัญมากถ้าเห็นชอบเห็นถูกแล้วข้ออื่นๆก็จะชอบตามไปทั้งหมดถ้าเห็นผิดเป็นมิจฉาทิฏฐิแล้วความดำริก็ผิดวาจาก็ผิดทำการงานก็ผิดเลี้ยงชีวิตก็ผิดความพยายามก็ผิดสติก็ผิดความตั้งใจก็ผิดการจะแยกว่าอย่างไรเห็นผิดอย่างไรเห็นชอบจึงต้องมีธรรมะเป็นบรรทัดฐานโดยอันดับแรกต้องมีศีลเพื่อจะห้ามกายวาจามิให้ทำบาปจากนั้นก็มีสุตะการเรียนรู้ธรรมะการได้สดับรับฟังมากทรงจำได้มากเรียนรู้เพื่อให้เข้าใจสิ่งที่ตนยังไม่รู้ยอมรับฟังความคิดเห็นผู้อื่นเพื่อเพิ่มพูนความรู้จากผู้อื่นนอกจากตำรายิ่งได้ผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญมีประสบการณ์มากพูดให้ฟังยิ่งมีประโยชน์ซึ่งจะหาไม่ได้ในตำราธรรมสาคัญฉาการสนทนาธรรมตามการการสนทนาธรรมะกับผู้รู้เป็นบัณฑิตเป็นการเรียนรู้นอกตำราเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ทำให้เราได้รู้สิ่งใหม่ๆทั้งยังสอบสวนสิ่งที่ตนรู้แล้วว่าตรงกันหรือไม่ถ้าเห็นว่าตรงกันก็จะเกิดความมั่นใจว่าเราเข้าใจถูกแล้วถ้าไม่ตรงกันกับที่เราเข้าใจก็มีโอกาสปรับแก้ไขได้การเจริญสมาธิทำให้จิตออกห่างจากกิเลสหรือทำให้กิเลสสงบระงับการพิจารณาธรรมะด้วยจิตที่สงบจากกิเลสทำให้ปัญญาเห็นธรรมะได้ตามความเป็นจริงเพราะจิตไม่ถูกกิเลสหรืออคติเป็นต้นหรือมีอุปาทานคอยควบคุมคอยชักนำจิตไปในทางที่เห็นผิดเพื่อให้ความนี้แจ่มแจ้งพึงยกตัวอย่างการปลูกต้นมะม่วงบุรุษคนหนึ่งตั้งใจปลูกต้นมะม่วงจึงขุดหลุมนำเมล็ดมะม่วงหวานมาเตรียมดินแล้วปลูกเมล็ดมะม่วงลงในดินปักเขตไว้โดยรอบหลุมรดน้ำตามเวลาพรวน

0: ดินกำจัดวัชพืชออกตามเวลานำสัตว์ที่จะกัดกินต้นมะม่วงอ่อนออกไปตามเวลาดึงใยแมงมุมที่พันยอดมะม่วงออกไปตามกาลเวลาแล้วบำรุงต้นมะม่วงสัมมาทิฏฐิขั้นวิปัสสนาพึงเห็นดุจปุรุษปลูกเมล็ดมะม่วงหวานลงในดินที่เตรียมไว้การที่ศีลสนับสนุนสัมมาทิฏฐิพึงเห็นดุจการปักเขตไว้โดยรอบหลุมเพื่อรักษาต้นมะม่วงการที่สุตะสนับสนุนสัมมาทิฏฐิดุจการรดน้ำต้นมะม่วงการสนทนาธรรมตามการสนับสนุนสัมมาทิฏฐิดุจการพรวนดินกำจัดวัชพืชออกการที่สมถะสนับสนุนสัมมาทิฏฐิด้วยการขจัดอันตรายของฌานและวิปัสสนาดุจการนำสัตว์ที่จะกัดกินต้นมะม่วงอ่อนออกไปตามการเวลาการที่วิปัสสนามีกำลังสนับสนุนสัมมาทิฏฐิดุจการดึงใยแมงมุมที่พันยอดมะม่วงออกตามเวลาความที่สัมมาทิฏฐิมีเหตุอันคุณมีศีลสุตะธรรมสากัจฉาสมาธิและวิปัสสนาเหล่านี้สนับสนุนแล้วเจริญด้วยสัมมาทิฏฐิถึงมรรคแล้วอำนวยซึ่งเจโตวิมุตติเป็นผลและปัญญาวิมุตติเป็นผลเร็วพลันพึงเห็นดุจต้นมะม่วงอันบุรุษเริ่มแต่การปลูกเมล็ดมะม่วงปักเขตไว้โดยรอบรดน้ำพรวนดินกำจัดวัชพืชน้ำสัตว์ที่จะกัดกินต้นมะม่วงออกดึงใยแมงมุมออกบำรุงรักษาอยู่เป็นนิจการเช่นนี้ต้นมะม่วงจึงเจริญงอกงามแล้วให้ผลเร็วพลันบรรยายธรรมะเรื่องเหตุแห่งการทำบาปและเหตุแห่งการทำบุญพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านผู้รับฟังการบรรยายธรรมะจงมีอายุวรรณะสุขะพละคิดสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมขอให้สิ่งนั้นจงสำเร็จแก่ท่านสมความปรารถนาและขอให้ทุกท่านจงมีความสุขความเจริญทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญเจริญพร
1: หน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนสุดสัปดาห์กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสั่งเรียนออนไลน์10ถึง11สิงหาคมหลังอดีตครูต่างชาติโพสต์ภาพปืนขู่ยิงนางถิตวิทยามีชูวรพงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยเข้าแจ้งความที่สถานีตำรวจภูธรหาดใหญ่เพราะกลัวเกิดเหตุรุนแรงเหมือนโรงเรียนเทพศิรินนทบุรีหลังอดีตครูต่างชาติอัตราจ้างสอนภาษาอังกฤษโพสต์ข้อความข่มขู่ทำนองว่าจะนำอาวุธปืนมายิงผู้บริหารและคณะครูของโรงเรียนประกอบกับมีการโพสต์ภาพฝึกซ้อมปืนและโชว์เครื่องกระสุนปืนลงในแอปพลิเคชันไลน์เพื่อความปลอดภัยโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยจึงออกประกาศเรื่องการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ระหว่างวันที่10ถึง11สิงหาคมพร้อมกัน

0: นี้โรงเรียนจะดำเนินการทบทวนประเมินและยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณโรงเรียนให้มีความรัดกุมและเหมาะสมกับสถานการณ์ยิ่งขึ้นสำหรับอดีตครูต่างชาติโครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษคนดังกล่าวได้กระทำการอันเป็นการฝ่าฝืนเงื่อนไขและข้อกำหนดตามสัญญาจ้างของโรงเรียนโรงเรียนจึงพิจารณาบอกเลิกสัญญาจ้างเมื่อวันที่23กรกฎาคมที่ผ่านมามีผลตั้งแต่วันที่25กรกฎาคมซึ่งภายหลังการบอกเลิกสัญญาจ้างปรากฏว่าอดีตครูต่างชาติคนดังกล่าวได้เผยแพร่ภาพการใช้อาวุธปืนข้อความและคลิปเสียงผ่านไลน์โดยมีเนื้อหาหรือพฤติการในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดการยั่วยุปลุกปั่นข่มขู่หรือคุกคามต่อคณะผู้บริหารบุคลากรและนักเรียนของโรงเรียนก่อให้เกิดความวิตกกังวลและความตื่นตระหนกโรงเรียนจึงได้ดำเนินการลงบันทึกประจำวันณสถานีตำรวจภูธรหาดใหญ่เรียบร้อยแล้วและมีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็นรูปแบบออนไลน์ในวันที่10ถึง11สิงหาคมนี้เพื่อรักษาความปลอดภัยและป้องกันมิให้เกิดเหตุอันกระทบต่อชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของคณะผู้บริหารบุคลากรและนักเรียนอย่างไรก็ตามล่าสุด Facebook ของตำรวจภูธรหาดใหญ่โพสต์ข้อความระบุว่าสภ.หาดใหญ่ร่วมกับสืบตม.สงขลาทำการตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอดีตครูต่างชาติคนดังกล่าวแล้วพบว่าได้เดินทางออกนอกราชอาณาจักรไปตั้งแต่วันที่19กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยยังไม่ปรากฏข้อมูลการกลับเข้าประเทศทางนี้ได้ตรวจสอบที่พักอาศัยเดิมซึ่งเคยมีการแจ้งไว้ในฐานข้อมูลแล้วไม่มีผู้พักอาศัยอยู่แต่อย่างใดทางนี้สภ.หาดใหญ่ได้จัดมาตรการเฝ้าระวังเหตุด้านความปลอดภัยแก่บุคคลและสถานที่ที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดและอยู่ระหว่างการดำเนินการด้านกฎหมายเกี่ยวกับข้อเท็จจริงดังกล่าวจึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องตลอดจนประชาชนเพื่อทราบและมั่นใจในมาตรการด้านความปลอดภัยของสภ.หาดใหญ่โดยมิให้เกิดความตื่นตระหนกแก่สังคมโดยรวม
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจาก1เสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: คิดถึงยัง
3: คิดถึงยาง
4: บอกก็ได้คิดถึง
2: โอ้ยไม่ได้ถาม
4: เอ้าไหนเมื่อกี้บอกคิดถึงยาง
2: ก็คิดถึงยางแต่เป็นยางรถ EV
5: ฮะ
2: คิดถึงยางรถ EV คิดถึง Be Quick มียางรถ EV ให้เลือกเพียบพิเศษสำหรับสมาชิก Be Member ช้อปยางและสินค้าอื่นๆที่ Be Quick รับส่วนลดไปเลยสูงสุด 7% ถึง31สิงหาคมนี้สอบถามโทร1153
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990

0: สนุกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
2: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภทถังขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารถังขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วถังขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมถังขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: ปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนเอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
7: คิดถึงกลิ่นอายหวานๆผ่านเสียงเพลงลูกกรุงเติมความสุขเติมความทรงจำทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา9โมงเช้าถึงเที่ยงผ่านทาง FM 102 MHz อสมท.สุราษฎร์ธานี

ฟัง M-Cot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา 9 นาฬิกา M-Cot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มรัฐบาลเตรียมรับมือน้ำท่วมภาคใต้สั่งการผู้ว่า14จังหวัดเฝ้าระวังใกล้ชิดนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ปริมาณน้ำฝนที่ตกในพื้นที่ประเทศไทยขณะนี้พบพื้นที่บางพื้นที่เริ่มประสบสถานการณ์อุทกภัยนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคใต้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยและภัยแล้งให้เป็นไปอย่างมีเอกภาพรวมถึงวางแผนการแก้ไขปัญหาในระยะเร่งด่วนและระยะยาวครอบคลุมทุกมิติเพื่อให้การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งเกิดผลเป็นรูปธรรมในพื้นที่ภาคใต้จะประสบกับฤดูฝน2ช่วงโดยช่วงที่1ฝั่งอันดามันฝนจะเริ่มตกตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปและช่วงที่2ฝั่งอ่าวไทยจะได้รับผลกระทบจากฝนในช่วงเดือนตุลาคมไปจนถึงมกราคมในปีถัดไปโดยนายพิพัฒน์ได้เน้นย้ำเรื่องการเตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์เป็นสิ่งสำคัญโดยสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดภาคใต้ทั้ง14จังหวัดซักซ้อมรับมือกับภัยพิบัติและประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำรวจพื้นที่และเตรียมข้อมูลสำคัญอาทิศูนย์พักพิงชั่วคราวจุดจอดรถยนต์และยานพาหนะหากมีน้ำท่วมสูงพร้อมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบจะช่วยลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้และมอบหมายให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกรมชลประทานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและกรมอุตุนิยมวิทยานำเทคโนโลยีมาวิเคราะห์ร่วมกันเพื่อให้เกิดข้อมูลที่แม่นยำในการบริหารจัดการน้ำและการพิจารณาการปล่อยน้ำในอ่างเก็บน้ำเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสถานการณ์ภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นจังหวัดหนองคายฝนตกต่อเนื่องน้ำโขงเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องทางจังหวัดติดตั้งเครื่องสูบน้ำเตรียมรับมือน้ำล้นตลิ่งเช้าวันนี้ระดับน้ำโขงช่วงที่ไหลผ่านจังหวัดหนองคายวัดที่สวนอุทกวิทยาหนองคายวัดได้9เมตร94เซนติเมตรเพิ่มขึ้นจากวันนี้96เซนติเมตรแม้ปริมาณน้ำโขงจะเพิ่มขึ้นแต่ยังอยู่ต่ำกว่าระดับน้ำเตือนภัยที่2เมตร26เซนติเมตรอย่างไรก็ตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะเทศบาลเมืองหนองคายและชลประทานได้นำเครื่องสูบน้ำติดตั้งบริเวณจุดสำคัญวางมาตรการป้องกันหากน้ำโขงเพิ่มระดับสูงขึ้นจนถึงขั้นต้องปิดประตูระบายน้ำก็จะเดินเครื่องสูบน้ำระบายน้ำทิ้งจากลำรางต่างๆลงน้ำโขงไม่ให้เกิดปัญหาน้ำท่วมในเขตเมืองหนองคายด้านกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่11เรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบถึงวันที่9สิงหาคมนี้โดยระบุว่าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งต่อไปอีก1วัน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนททุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight

0: ลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
2: อย่าปล่อยให้โอกาสทางธุรกิจผ่านไปพบทุกคำตอบของโลกโลจิสติกในงานไทยล็อกโลจิสติกส์งานแสดงสินค้าและบริการโลจิสติกนานาชาติรวมเทคโนโลยีโลจิสติกส์คลังสินค้าการลำเลียงการบรรจุสินค้าโลจิสติกไอทีและผู้ให้บริการชั้นนำรวมจับคู่ธุรกิจกับพันธมิตรจากทั่วโลก 19-21 สิงหาคมนี้ไบเทคฮอลล์98โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ RX ไบเทค02-686-7222
3: ไม่เผาขยะและเศษไม้เศษหญ้าเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและการเกิดสารพิษที่เรียกว่าไดออกซินในปริมาณที่เป็นอันตรายสารไดออกซินเป็นสารเคมีที่มีพิษสูงเมื่อหลุดสู่บรรยากาศจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะจะปล่อยสารไดออกซินและมลพิษต่างๆในระดับที่ไม่สูงจากพื้นดินทำให้ผู้คนสูดดมเข้าสู่ร่างกายและตกค้างอยู่บนพืชผลการเกษตรหรือในแหล่งน้ำได้เปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมเอ็มคอร์ดเรดิโอโกกรีน
4: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราร
4: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราย
6: ุคสมัยใหม่เทคโนโลยีใหม่ๆแต่สิ่งเหล่านี้เป็นดาบสองคมยิ่งโลกหมุนเร็วเท่าไหร่โซเชียลมีเดียก็ยิ่งมีบทบาทมากยิ่งขึ้นไซเบอร์บูลลี่ปัญหาสังคมที่ไม่ใช่เพียงการกลั่นแกล้งหยุดทำร้ายคนอื่นด้วยตัวอักษรหยุดตอบโต้ด้วยอารมณ์หันมาพูดคุยกันด้วยเหตุผลและความห่วงใยเพื่อสุขภาพจิตของตัวเราและคนรอบข้างค่ะ
2: อย่าปล่อยให้โอกาสทางธุรกิจผ่านไปพบทุกคำตอบของโลกโลจิสติกในงานไทยล็อกโลจิสติกส์งานแสดงสินค้าและบริการโลจิสติกนานาชาติรวมเทคโนโลยีโลจิสติกส์คลังสินค้าการลำเลียงการบรรจุสินค้าโลจิสติกไอทีและผู้ให้บริการชั้นนำรวมจับคู่ธุรกิจกับพันธมิตรจากทั่วโลก 19-21 สิงหาคมนี้ไบเทคฮอลล์98โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ RX ไบเทค02-686-7222
3: M-COT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
7: คิดถึงกลิ่นอายหวานๆผ่านเสียงเพลงลูกกรุงเติมความสุขเติมความทรงจำทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 9:00 นถึงเที่ยงผ่านทาง FM 102 MHz อสมท.สุราษฎร์ธานี

0: MCOT Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภทถังขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารถังขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วถังขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมถังขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
4: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
5: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: MCOT Radio Network102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
6: คิดถึงกลิ่นอายหวานๆผ่านเสียงเพลงลูกกรุงเติมความสุขเติมความทรงจำทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 9:00 น.ถึงเที่ยงผ่านทาง FM 102 MHz อสมท.สุราษฎร์ธานี

MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา10นาฬิกา MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มตำรวจเรียกสอบปากคำเพิ่มเหตุกราดยิงในโรงเรียนพลตำรวจตรีอรรถพลอนุสิทธิ์รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งพร้อมพลตำรวจตรีเด่นระพีคงดีผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีพันตำรวจเอกภาสกรชัยทวีวงศ์ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรปลายบางและคณะทำงานได้เดินทางไปที่สภ.ปลายบางเพื่อประชุมความคืบหน้าคดีเหตุการณ์ยิงที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีโดยผู้กำกับการสภ.ปลายบางเปิดเผยว่าวันนี้จะมีการเรียกผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์มาสอบปากคำเพิ่มหลังจากที่เมื่อวานนี้ได้มีการสอบปากคำไปแล้ว16ปากในด้านของครูสอนภาษาไทยได้มีการติดต่อไปแล้วแต่ยังไม่ได้รับปากว่าจะเข้ามาให้ปากคำหรือไม่เปิดแผนศึกษาธิการผนึกกำลังกรมสุขภาพจิตวิทยาจุฬาเร่งฟื้นฟูจิตใจเหตุนนทบุรียกระดับดูแลครูนักเรียนนายประเสริฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่ากระทรวงขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อผู้ได้รับผลกระทบทุกท่านกระทรวงตระหนักถึงความยากลำบากของครอบครัวผู้สูญเสียและได้รับบาดเจ็บจึงเร่งพิจารณามอบความช่วยเหลือด้านการเงินและสวัสดิการชดเชยอย่างเต็มกำลังกระทรวงจัดทีมนักจิตวิทยาลงพื้นที่ทันทีโดยยึดหลักครูดูแลใจเด็กเราต้องดูแลใจครูก่อนเพื่อให้บริการดูแลจิตใจแก่ครูที่ได้รับผลกระทบโดยตรงก่อนมอบหมายให้กลับไปดูแลเด็กในห้องเรียนนอกจากนี้ยังนำแบบจำลองไข่สีวงของคณะจิตวิทยาจุฬามาจัดสรรการดูแลให้ตรงจุดโดยผนึกกำลังเชิงรุกกับกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขและคณะจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยลงพื้นที่ช่วยเหลือทางจิตวิทยาแก่ครูนักเรียนและผู้ปกครองอย่างเป็นระบบในส่วนของแนวทางปฏิ

0: บัตรสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาในการดูแลนักเรียนเมื่อกลับมาเรียนเน้นย้ำให้ครูสื่อสารให้นักเรียนทราบว่าขณะนี้ทุกคนอยู่ในสถานการณ์ที่ปลอดภัยยอมรับความรู้สึกที่เกิดขึ้นของนักเรียนโดยไม่ปฏิเสธหรือห้ามความรู้สึกเปิดโอกาสให้นักเรียนพูดตามความสมัครใจโดยไม่ซักถามรายละเอียดเหตุการณ์ซ้ำและเพื่อสร้างความเข้มแข็งในระยะยาวกระทรวงศึกษาธิการเตรียมผลักดันมาตรการเชิงนโยบายอาทิการกำหนดให้หลักสูตรการปฐมพยาบาลทางจิตใจเป็นภาคบังคับสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเยียวยาจิตใจในสถานศึกษาระยะ1เดือน3เดือนและ6เดือนหลังเกิดเหตุการณ์เพื่อคัดกรองภาวะในเด็กและส่งต่อเข้าสู่ระบบการรักษาอย่างทันท่วงทีอิตาลีเร่งคุมไฟป่าที่เมืองท่องเที่ยวตินยาเล่ไฟป่าบนที่ที่ลาดเชิงเขาทางฝั่งตะวันตกเหนือทะเลสาบกาดาในเมืองตินยาเล่แคว้นลอมบาร์ดีของอิตาลีได้ลุกไหม้อย่างรุนแรงเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาส่งผลให้ต้องสั่งอพยพผู้คนออกจากที่พักตากอากาศและบ้านเรือนหลายหลังที่อยู่ในแนวไฟป่าหน่วยงานดับเพลิงพร้อมด้วยเครื่องบินทิ้งน้ำตำรวจป่าไม้และอาสาสมัครป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัยได้ร่วมกันทำงานตลอดทั้งคืนเพื่อยับยั้งการลุกไหม้ของไฟการดับไฟยังคงดำเนินต่ออย่างต่อเนื่องในวันเสาร์โดยเน้นไปที่การจำกัดแนวไฟป่าและปกป้องบ้านเรือนในบริเวณใกล้เคียง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ

0: ช่วงคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.อ
5: ย่าปล่อยให้โอกาสทางธุรกิจผ่านไปพบทุกคำตอบของโลกโลจิสติกในงานไทยล็อกโลจิสติกส์งานแสดงสินค้าและบริการโลจิสติกนานาชาติรวมเทคโนโลยีโลจิสติกส์คลังสินค้าการลำเลียงการบรรจุสินค้าโลจิสติก IT

0: ีและผู้ให้บริการชั้นนำร่วมจับคู่ธุรกิจกับพันธมิตรจากทั่วโลก 19-21 สิงหาคมนี้ Bytech Hall 98โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ RX Bytech 02-686-7222
1: หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ควิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภทถังขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารถังขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วถังขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมถังขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้นยุคสมัยใหม่เทคโนโลยีใหม่ๆแต่สิ่งเหล่านี้เป็นดาบสองคมยิ่งโลกหมุนเร็วเท่าไหร่โซเชียลมีเดียก็ยิ่งมีบทบาทมากยิ่งขึ้นไซเบอร์บูลลี่ปัญหาสังคมที่ไม่ใช่เพียงการกลั่นแกล้งหยุดทำร้ายคนอื่นด้วยตัวอักษรหยุดตอบโต้ด้วยอารมณ์หันมาพูดคุยกันด้วยเหตุผลและความห่วงใยเพื่อสุขภาพจิตของตัวเราและคนรอบข้างค่ะ
4: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
5: คิดถึงกลิ่นอายหวานๆผ่านเสียงเพลงลูกกรุงเติมความสุขเติมความทรงจำทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 9:00 น.ถึงเที่ยงผ่านทาง FM 102 MHz อสมท.สุราษฎร์ธานีGolden Song Golden Memory บทเพลงแห่งความทรงจำ MCOT Radio Network 102 สุราษฎร์

0: MCOT Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: MCOT Radio Network102 อสมทสุราธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: คิดถึงกลิ่นอายหวานๆผ่านเสียงเพลงลูกกรุงเติมความสุขเติมความทรงจำทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 9:00 น.ถึงเที่ยงผ่านทาง FM 102 MHz อสมทสุราษฎร์ธานี

0: ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา 11 นาฬิกา MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: ส่งออกไทยครึ่งปีแรกโต 17.6% เกือบ 2 แสนล้านดอลลาร์สูงกว่าปีก่อนนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงสถานการณ์การส่งออกของไทยในช่วง6เดือนแรกของปีนี้ว่าการส่งออกยังขยายตัวได้ดีและสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนสอดคล้องกับที่นายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงทิศทางการส่งออกของไทยเมื่อเร็วๆนี้โดยเดือนมกราคมถึงมิถุนายน2569ไทยมีมูลค่าการส่งออกรวม 196,741 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้น 17.6% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนตัวเลขดังกล่าวสะท้อนว่าแรงส่งจากภาคการค้าต่างประเทศยังมีความต่อเนื่องสำหรับสินค้าที่มีความสำคัญต่อการเติบโตของการส่งออกในช่วง6เดือนแรกพบว่าสินค้ากลุ่มเทคโนโลยีและอิเล็กทรอนิกส์เป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญโดยเครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์และส่วนประกอบมีมูลค่าส่งออก 18,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้น 47.9% ตามด้วยเครื่องโทรสารโทรศัพท์อุปกรณ์และส่วนประกอบรวมถึงเครื่องจักรกลและส่วนประกอบเครื่องจักรกลการเกษตรหม้อแปลงไฟฟ้าและทองแดงและของทำด้วยทองแดงที่ขยายตัวต่อเนื่องด้านตลาดส่งออกสำคัญสหรัฐอเมริกายังคงเป็นตลาดส่งออกอันดับหนึ่งของไทยในช่วง6เดือนแรกของปีนี้มีมูลค่า 47,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้น 41.1% คิดเป็นสัดส่วน 24% ของการส่งออกทั้งหมดตามด้วยจีนญี่ปุ่นอินเดียและสิงคโปร์มะลิวันแม่ที่โคราชราคาพุ่ง3เท่าส่วนมะลิถูกจองเกลี้ยงกิโลกรัมละ 1,500 บาทหลังฝนทิ้งช่วงและผลผลิตลดไม่ออกดอกบรรยากาศสวนมะลิก่อนถึงวันที่12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติและวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งประชาชนมักจะหาซื้อดอกมะลิแทนความรักอันบริสุทธิ์ไปมอบให้กับแม่หรือครูบาอาจารย์ที่เป็นเสมือนแม่คนที่สองทำให้ดอกมะลิเป็นที่ต้องการของตลาดอย่างมากในขณะที่ราคาดอกมะลิปีนี้พุ่งสูงถึงกิโลกรัมละ 1,500 บาทเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาเกือบ3เท่าโดยครอบครัวของนางเล็กภูจันทึกอายุ52ปีชาวบ้านโคกมูลตุ่นตำบลสีคิ้วอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาหนึ่งในเกษตรกรผู้ปลูกดอกมะลิเปิดเผยว่าช่วงใกล้เทศกาล

0: แม่ปีนี้ความต้องการของตลาดเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้ดอกมะลิภายในสวนถูกพ่อค้าแม่ค้าและลูกค้าจับจองเหมาซื้อเกือบทั้งหมดเพื่อนำไปจำหน่ายต่อและร้อยเป็นพวงมาลัยมอบให้แม่สำหรับราคาดอกมะลิเมื่อช่วงวันแม่ปีที่ผ่านมาอยู่ที่กิโลกรัมละประมาณ 450-500 บาทแต่ปีนี้ราคาพุ่งขึ้นถึงกิโลกรัมละ 1,500 บาทส่วนหนึ่งเกิดจากสภาพอากาศแปรปรวนและฝนทิ้งช่วงทำให้ต้นมะลิออกดอกน้อยลงปริมาณผลผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการประกอบกับช่วงเทศกาลวันแม่แห่งชาติความต้องการใช้ดอกมะลิเพิ่มสูงขึ้นจึงส่งผลให้ราคาปรับตัวสูงขึ้นอย่างชัดเจนฮอร์เก้เมสซี่พ่อของเมสซี่เสียชีวิตฮอร์เก้เมสซี่คุณพ่อของลีโอเนลเมสซี่กัปตันทีมชาติอาร์เจนตินาเสียชีวิตแล้วอย่างสงบที่โรงพยาบาลในเมืองโรซาริโอประเทศอาร์เจนตินาขณะมีอายุ68ปีหลังต่อสู้กับอาการป่วยมาเป็นเวลายาวนานโดยก่อนหน้านี้ครอบครัวเมสซี่ได้ออกแถลงการเปิดเผยว่าฮอร์เก้เมสซี่กำลังเผชิญปัญหาด้านสุขภาพและอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดจนเป็นผลให้เมสซี่มีความวิตกกังวลตลอดการแข่งขันฟุตบอลโลกก่อนจะกลับมาฝึกซ้อมกับสโมสรอินเตอร์ไมอามี่สำหรับฮอร์เก้เมสซี่ถือเป็นบุคคลสำคัญในเส้นทางอาชีพของลีโอเนลเมสซี่โดยเขาอยู่เคียงข้างลูกชายมาตั้งแต่เริ่มต้นเส้นทางนักฟุตบอลจนก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในนักเตะที่ได้รับการยกย่องมากที่สุดในประวัติศาสตร์วงการฟุตบอล
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
5: อย่าปล่อยให้โอกาสทางธุรกิจผ่านไปพบทุกคำตอบของโลกโลจิสติกในงานไทยล็อกโลจิสติกส์งานแสดงสินค้าและบริการโลจิสติกนานาชาติรวมเทคโนโลยีโลจิสติกส์คลังสินค้าการลำเลียงการบรรจุสินค้าโลจิสติกไอทีและผู้ให้บริการชั้นนำรวมจับคู่ธุรกิจกับพันธมิตรจากทั่วโลก 19-21 สิงหาคมนี้ไบเทคฮอลล์98โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ RX ไบเทค02-686-7222
6: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภททั้งขยะสีเขียวสำหรับขยะ ที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารถังขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วถังขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมถังขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
9: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
10: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
11: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
12: MCOT Radio Networkร้อยสองอสมทสุราธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
13: คิดถึงกลิ่นอายหวานๆผ่านเสียงเพลงลูกกรุงเติมความสุขเติมความทรงจำทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา9โมงเช้าถึงเที่ยงผ่านทาง FM 102 MHz อสมทสุราธานี

0: MCOT Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท

0: จำกัดมหาชน
1: คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ระบบกรองเฮปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 หรือแอดไลน์ที่ @shopmania ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ shopmania
2: หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: M-COT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
5: คิดถึงกลิ่นอายหวานๆผ่านเสียงเพลงลูกกรุงเติมความสุขเติมความทรงจำทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 9:00 น.ถึงเที่ยงผ่านทาง FM 102 MHz อสมท.สุราษฎร์ธานี

0: ัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444 ขณะนี้เวลา 12 นาฬิกา MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพและพวงมาลาให้กับครูผู้เสียชีวิตจากเหตุยิงในโรงเรียนตำรวจเร่งคลี่คลายคดีเหตุกราดยิงในโรงเรียนล่าสุดสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องแล้ว16ปากพร้อมประสานครูภาษาไทยเข้าให้ข้อมูลศึกษาธิการเปิดแผนผนึกกำลังกรมสุขภาพจิตจิตวิทยาจุฬาเร่งฟื้นฟูจิตใจเหตุนนทบุรียกระดับดูแลครูและนักเรียนรัฐบาลเตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วมใต้สั่งผู้ว่า14จังหวัดเฝ้าระวังใกล้ชิดเตรียมรับสถานการณ์เน้นบูรณาการความร่วมมือครอบคลุมทุกมิติพายุไต้ฝุ่นดอลฟินพัดถล่มหมู่เกาะทางตอนใต้ของญี่ปุ่นแล้วกำลังเคลื่อนตัวมุ่งหน้าไปจีนโดยส่งผลกระทบต่อทั้งญี่ปุ่นไต้หวันและจีนทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี
2: ้12 นาฬิกา 1 นาทีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมท.เครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายท่อเสียงครับวันนี้อาทิตย์ที่9สิงหาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณดาราการทองลิ่มและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพและพวงมาลาให้กับคุณครูผู้เสียชีวิตจากเหตุยิงในโรงเรียนซึ่งตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดต่างๆท่ามกลางความอาลัยรักของครอบครัวญาติเพื่อนๆและลูกศิษย์ครับที่วัดตโนดอำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยานายชวนินทร์วงศิตจิรการผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานในพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพครูหมวยหรือว่านางสาวทิวาพรวานิชอายุ42ปีที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์กลาดยิงที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีพร้อมอัญเชิญพวงมาลาพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีวางหน้าหีบศพและรับศพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์พิธีดังกล่าวศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการครอบครัวญาติและประชาชนเดินทางมาร่วมแสดงความอาลัยและรดน้ำศพเป็นจำนวนมากครับบรรยากาศภายในวัดก็เต็มไปด้วยความโศกเศร้ามีอดีตลูกศิษย์และลูกศิษย์ปัจจุบันของครูหมวยเดินทางมาจากกทม.นนทบุรีและปทุมธานีเพื่อร่วมพิธีแล้วก็แสดงความอาลัยต่อครูผู้เป็นที่รักส่วนที่ศาลานนทวัฒน์วิบูลย์ประชาสรรค์วัดบางอ้อยช้างอำเภอบางกลวยนนทบุรีสถานที่จัดงานศพนางสาวประภาพรก้อนศิลาหรือว่าครูแป๋วเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังครับอัญเชิญน้ำหลวงพระราชทานอาบศพมาที่วัดโดยมีนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นผู้แทนพิธีเชิญน้ำหลวงพระราชทานอาบศพและนางสาวปณิสรา

0: กาญจนจิตรารองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเป็นผู้แทนเชิญพวงมาลาพระราชทานโดยมีสามีและลูกชายของครูแป๋วพร้อมครอบครัวและเพื่อนร่วมงานรวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องมาร่วมงานกันครับข้างบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้าครับนายธนพัฒน์สมศรีสามีของครูแป๋วเล่าทั้งน้ำตาบอกว่าตนอยู่กับครูแป๋วมาตั้งแต่ปี52มีลูกชายด้วยกัน1คนตอนนี้เรียนอยู่ชั้นป.6ทุกวันตอนเช้าครูแป๋วจะลุกมาทำอาหารให้ลูกกินพาไปอาบน้ำก่อนจะพาไปส่งที่โรงเรียนแล้วก็ไปทำงานต่อครูแป๋วเป็นคนจิตใจดีอยู่ด้วยกันมาไม่เคยมีปัญหาตอนที่ได้รับแจ้งรู้สึกช็อกไม่คิดว่าจะเกิดกับครอบครัวตอนนี้มืดมนไปหมดไม่รู้จะทำยังไงเคยอยู่ด้วยกัน3คนพ่อแม่ลูกไปไหนไปด้วยกันตอนนี้ไม่มีแบบนั้นแล้วครับส่วนที่จังหวัดศรีสะเกษนะครับร่างของนายกิติพงษ์สมรัตน์รองผู้อำนวยการฝ่ายปกครองโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีหรือว่าครูพงษ์ก็ถูกนำกลับมาทำพิธีบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิดในตำบลกันทรอมน้อยอำเภอคุณหารจังหวัดศรีสะเกษท่ามกลางความโศกเศร้าของภรรยาคุณแม่และญาติญาติที่ปานคันร่ำไห้ด้วยความเสียใจโดยภรรยากอดรูปภาพของครูพงษ์ไว้แน่นครับก่อนที่ญาติญาติจะช่วยกันยกลงลงนะครับโดยร่างของครูพงษ์ลงจากรถขึ้นเอาไปไว้บนบ้านเพื่อทำพิธีขอขมาและรดน้ำศพโดยทางญาติญาติหรือว่าภรรยาไม่ขอให้สัมภาษณ์ใดๆกับผู้สื่อข่าววันนี้ครับจะมีการประกอบพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพให้แก่ครอบครัวครูพงษ์ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม3คืนนะครับก่อนจะนำร่างครูพงษ์ชาปนกิจในวันพุธที่12สิงหาคมที่เมนวัดกันทรมน้อยศรีสะเกษครับ
1: มาดูความคืบหน้าทางด้านคดีบ้างนะคะวันนี้พลตำรวจตรีอัธพลอนุสิทธิ์รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งพร้อมพลตำรวจตรีเดชรพีคงดีผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีและพันตำรวจเอกภาสกรชัยทวีวงศ์ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรปลายบางและคณะได้เดินทางไปที่สภ.ปลายบางเพื่อประชุมความคืบหน้าคดีค่ะเบื้องต้นผู้กำกับการสภ.ปลายบางบอกว่าวันนี้จะมีการเรียกผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์มาสอบปากคำเพิ่มนะคะส่วนครูภาษาไทยได้มีการติดต่อไปแล้วแต่ว่ายังไม่ได้รับปากว่าจะเข้ามาให้ปากคำหรือไม่ค่ะส่วนพลตำรวจตรีอัธพลอนุสิทธิ์บอกว่าภายหลังการประชุมสืบสวนสอบสวนคดีที่นนทบุรีนะคะตอนนี้พนักงานสอบสวนได้สอบปากคำพยานที่เกี่ยวข้องแล้ว17ปากพร้อมนำพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุทั้งอาวุธปืนปลอกกระสุนมือถือคอมพิวเตอร์ PC ของผู้ก่อเหตุส่งตรวจที่กองพิสูจน์หลักฐานแล้วค่ะจากการสืบสวนพบว่าสาเหตุการก่อเหตุมาจากหลายปัจจัยประกอบกันนะคะทั้งปัญหาครอบครัวที่พ่อแม่แยกทางกันปัญหาเรื่องการเรียนความขัดแย้งกับเพื่อนรวมถึงพฤติกรรมการเสพสื่อโซเชียลที่มีเนื้อหารุนแรงและอาชญากรรมมานานค่ะอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุพบว่าเป็นปืนของคุณปู่นะคะในส่วนของอาวุธปืนBBกันที่ผู้ก่อเหตุนำไปโรงเรียนแล้วถูกครูยึดไว้ก่อนหน้านี้พบว่าผู้ก่อเหตุสั่งซื้อเองผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตและไม่พบประวัติการฝึกยิงปืนหรือว่าการรับการบำบัดรักษาทางจิตเวชมาก่อนค่ะอย่างไรก็ตามพลตำรวจตรีอัธพลได้เน้นย้ำให้ผู้ปกครองและครูช่วยการสอดส่องพฤติกรรมเด็กอย่างใกล้ชิดและเก็บรักษาอาวุธปืนในบ้านให้มิดชิดพร้อมเพิ่มมาตรการตั้งจุดตรวจสกัดและจัดสายตรวจเข้มรอบโรงเรียนเพื่อสร้างความอุ่นใจพร้อมกับขอความร่วมมือสื่อมวลชนและประชาชนนะคะงดการแชร์คลิปเหตุการณ์หรือว่าภาพความรุนแรงซ้ำเพื่อไม่ให้กระทบกระเทือนจิตใจของผู้ที่เกี่ยวข้องค่ะส่วนบรรยากาศที่สน.ปลายบางนะก็มีพ่อแม่ผู้ก่อเหตุเดินทางมาให้ปากคำเพิ่มเติมกับพนักงานสอบสวนเบื้องต้นก็ยังไม่ทราบว่ามาให้ปากคำในประเด็นใดบ้างค่ะส่วนเมื่อวานนี้นะคะพลตำรวจเอกโชคชัยคณะเจริญรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีบอกว่าได้เรียกพยานในวันเกิดเหตุมาให้ข้อมูลเพื่อหาแรงจูงใจในการก่อเหตุแล้ว16ปากจากทั้งหมด20ปากส่วนครูภาษาไทยที่ถูกโยงว่ามีประเด็นเรื่องให้เกรดศูนย์กับผู้ก่อเหตุตำรวจกำลังประสานให้เข้ามาให้ข้อมูลค่ะส่วนกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าผู้ก่อเหตุลงมือในลักษณะไม่ลังเลประกอบกับเพื่อนของผู้ก่อเหตุให้ข้อมูลว่าผู้ก่อเหตุชอบเล่นปืนบีบีกันตำรวจจึงไล่ตรวจสอบข้อมูลว่าผู้ก่อเหตุมีประสบการณ์หรือว่าฝึกยิงปืนจากที่ใดมาก่อนหรือไม่นะคะล่าสุดการตรวจสอบสนามยิงปืนในพื้นที่บางบัวทองก็ยังไม่พบประวัติว่าผู้ก่อเหตุเคยมาใช้บริการค่ะส่วนเรื่องกระสุนปืนยืนยันว่าเป็นกระสุนจริงนะคะไม่ใช่กระสุนซ้อมและกระสุนที่เหลืออยู่ในกระเป๋าของผู้ก่อเหตุมี34นัดจากทั้งหมด98นัดส่วนที่เหลือถูกใช้ไปแล้วค่ะ ด้านเพื่อนนักเรียนเข้าให้ข้อมูลกับตำรวจยืนยันประเด็นผู้ก่อเหตุ

0: ตามหาครูสอนภาษาไทยคนหนึ่งในช่วงก่อเหตุว่ามีการตามหาจริงนะคะแต่ครูไม่ได้มาสอนในวันดังกล่าวรวมถึงยืนยันว่าผู้ก่อเหตุติดศูนย์ในวิชาภาษาไทยและเป็นครั้งแรกที่ติดศูนย์เพราะที่ผ่านมาแม้ผลการเรียนวิชาภาษาไทยจะไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ดีมากแต่ไม่เคยติดศูนย์ค่ะทำให้ผู้ก่อเหตุเคยมาระบายกับเพื่อนว่าส่งงานครบแล้วแต่ไม่เข้าใจว่าเหตุใดจึงยังไม่สามารถแก้เกรดได้ส่วนบรรยากาศที่โรงเรียนเทพศิรินนทบุรีเมื่อวานนะคะตำรวจยังคงสับเปลี่ยนกำลังดูแลพื้นที่และคุมตึกอย่างเข้มงวดค่ะห้ามบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปด้านในเด็ดขาดยกเว้นผู้ปกครองเด็กที่มีติดต่อขอรับทรัพย์สินของลูกหลานเมื่อวานไม่ได้เอากลับไปนะคะอย่างผู้ปกครองท่านหนึ่งค่ะก็พาลูกชายมาเอา iPad ที่เป็นอุปกรณ์การเรียนพร้อมกับเล่าว่าสภาพจิตใจของลูกยังไม่ดีนะคะหลังเกิดเหตุยังตกใจนอนคนเดียวไม่ได้ต้องไปนอนกับแม่ค่ะแล้ววันนี้ตอนที่ลูกเข้าไปเอาของในห้องก็ตัวสั่นนะคะพ่อต้องคอยประคองให้ลูกเดินไปส่วนโรงเรียนเทพศิรินนทบุรีนั้นประกาศหยุดเรียนตั้งแต่วันที่10และจะเปิดอีกครั้งวันจันทร์ที่17สิงหาคมค่ะ
1: เดี๋ยวพักกันครู่นึงนะครับคุณผู้ฟังครับช่วงหน้ามีเรื่องของกระทรวงศึกษาธิการวันนี้เปิดแผนในเรื่องของการเร่งฟื้นฟูจิตใจเหตุที่นนทบุรีครับจะยกระดับดูแลทั้งครูและนักเรียนพักครู่เดียวครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

ที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: ติดตามข่าวกันต่อครับกระทรวงศึกษาธิการครับยกระดับมาตรการเยียวยาจิตใจและดูแลความปลอดภัยสถานศึกษาอย่างเร่งด่วนหลังเกิดเหตุรุนแรงในนนทบุรีครับนายประเสริฐชันทาระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยบอกว่ากระทรวงขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อผู้ได้รับผลกระทบทุกท่านโดยขอยืนยันว่าความปลอดภัยทั้งร่างกายและจิตใจของนักเรียนและบุคลากรคือภารกิจสำคัญสูงสุดจะไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลังและจะจัดช่องทางดูแลช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องทั้งระยะสั้นและระยะยาวควบคู่ไปกับการเยียวยาจิตใจกระทรวงศึกษาธิการตระหนักถึงความยากลำบากของครอบครัวผู้สูญเสียและได้รับบาดเจ็บจึงเร่งพิจารณามอบความช่วยเหลือด้านการเงินและสวัสดิการชดเชยอย่างเต็มกำลังครับเพื่อแบ่งเบาภาระค่ารักษาพยาบาลโดยจะดำเนินการร่วมกับทุกหน่วยงานด้วยความละเอียดอ่อนและรวดเร็วที่สุดเพื่อให้ทุกครอบครัวคลายความกังวลด้านค่าใช้จ่ายและมีเวลาฟื้นฟูจิตใจได้อย่างเต็มที่ด้านการปฐมพยาบาลจิตใจเร่งด่วนทางกระทรวงครับจัดทีมนักจิตวิทยาลงพื้นที่ทันทียึดหลักครูดูแลใจเด็กเราต้องดูแลใจครูก่อนเพื่อให้บริการดูแลจิตใจแก่ครูที่ได้รับผลกระทบโดยตรงดูก่อนมอบหมายให้กลับไปดูแลนักเรียนในห้องเรียนนอกจากนี้ครับยังนำแบบจำลองไข่4วงของคณะจิตวิทยาจุฬามาจัดสรรการดูแลให้ตรงจุดก็ประกอบด้วยไข่แดงคือผู้สูญเสียและอยู่ในเหตุการณ์ได้รับการดูแลจิตใจรายบุคคลจากทีม MCAT กรมสุขภาพจิตไข่ขาวนักเรียนและครูในโรงเรียนเข้าร่วมกลุ่มปรึกษาเชิงจิตวิทยาเพื่อสื่อสารความรู้สึกสูญเสียโดยคณะจิตวิทยาจุฬาไข่ทั้งฟองก็คือสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนครับจะจัดเรื่องของการให้ความรู้แล้วก็แนวแนวทางดูแลตนเองแล้วก็วงรอบนอกก็คือสังคมสื่อและผู้ปกครองทางกระทรวงจะเป็นแกนหลักในการสื่อสารสาธารณะอย่างเหมาะสมในส่วนของแนวทางปฏิบัติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาในการดูแลนักเรียนเมื่อกลับมาเรียนเน้นย้ำให้ครูสื่อสารให้นักเรียนทราบว่าขณะนี้ทุกคนอยู่ในสถานที่ปลอดภัยยอมรับความรู้สึกที่เกิดขึ้นของนักเรียนโดยไม่ปฏิเสธหรือว่าห้ามความรู้สึกเปิดโอกาสให้นักเรียนพูดตามความสมัครใจโดยไม่ซักถามรายละเอียดเหตุการณ์ซ้ำโดยไม่จำเป็นและก็บอกให้นักเรียนรู้ว่าสามารถขอความช่วยเหลือจากครูผู้ปกครองหรือผู้เชี่ยวชาญได้และเพื่อสร้างความเข้มแข็งในระยะยาวครับกระทรวงศึกษาธิการเตรียมผลักดันมาตรการเชิงนโยบายอาทิการกำหนดให้หลักสูตรการปฐมพยาบาลทางจิตใจเป็นภาคบังคับสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนจะมีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเยียวยาจิตใจในสถานศึกษาโดยบูรณาการความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขกรมสุขภาพจิตคณะจิตวิทยาต่างๆรวมถึงการสร้างระบบติดตามผลกระทบทางจิตใจระยะที่1ระยะ1เดือน3เดือนและ6เดือนครับหลังเกิดเหตุการณ์เพื่อคัดกรองภาวะในเด็กที่อาจจะมีผลกระทบแล้วก็จะมีการส่งต่อเข้าสู่ระบบการรักษาอย่างทันท่วงทีท้ายนี้ครับกระทรวงศึกษาธิการขอความร่วมมือจากสื่อมวลชนและประชาชนทุกท่านในการสื่อสารอย่างมีความรับผิดชอบขอความร่วมมืองดเว้นการเผยแพร่ระบุชื่อภาพหรือข้อมูลอัตลักษณ์ของผู้ก่อเหตุนะครับเพื่อไม่เปิดเผยหรือนะครับเป็นได้รับผลกระทบสำหรับผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ดังกล่าวครับ
2: ส่วนที่โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยจังหวัดสงขลานะคะมีการประกาศสอนแบบออนไลน์วันที่10ถึง11สิงหาคมค่ะเพราะหวั่นว่าจะเกิดเหตุซ้ำรอยโรงเรียนเทพศิรินนทบุรีหลังถูกอดีตครูอัตราจ้างต่างชาติข่มขู่ผ่านสื่อออนไลน์คุณธิดารัชชิตวงศ์มีรายละเอียดค่ะ
3: โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาได้ประกาศจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์10ถึง11สิงหาคมผ่านทางเพจ Facebook และเว็บไซต์ของโรงเรียนหลังบอกเลิกสัญญาจ้างครูชาวต่างชาติและถูกอดีตครูอัตราจ้างสอนรายดังกล่าวข่มขู่ด้วยการเผยแพร่ภาพการใช้อาวุธปืนข้อความและคลิปเสียงผ่านระบบคอมพิวเตอร์และสื่อสังคมออนไลน์จึงได้เข้าแจ้งความลงบันทึกประจำวันเอาไว้ที่สภ.หาดใหญ่เนื่องจากเพิ่งเกิดเหตุการณ์กราดยิงที่โรงเรียนในจังหวัดนนทบุรีจึงกังวลต่อความปลอดภัยของนักเรียนและครูของโรงเรียนประกาศของโรงเรียนระบุว่าเพื่อให้การเรียนการสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและต่อเนื่องโรงเรียนจึงกำหนดให้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็นรูปแบบออนไลน์ระหว่าง10ถึง11สิงหาคมและยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยภายในและบริเวณโรงเรียนให้มีความรัดกุมและเหมาะสมกับสถานการณ์มากยิ่งขึ้นในขณะที่ตำรวจภูธรหาดใหญ่ได้เร่งรัดดำเนินการตรวจสอบ อบซึ่งล่าสุดพบว่าอดีตครูอัตราจ้างชาวต่างชาติรายนี้ได้เดินทางออกนอกประเทศไปแล้วที่ดารัชชิตวงศ์สำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดสงขลาค่ะ
2: เรื่องของพ.ร.ก.เงินกู้นะคะวันนี้มีความคืบหน้ามาจากนายภราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะในฐานะที่กำกับดูแลสำนักงบประมาณนะคะก็พูดถึงกรณีที่กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเล็งจะขอใช้เงินกู้ตามพ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน 2,569 มาใช้เพื่อดำเนินโครงการไทยเที่ยวไทย plus ค่ะบอกว่าส่วนตัวมองว่าโครงการนี้ไม่ผิดวัตถุประสงค์การใช้เงินนะคะเพราะเป็นการนำเงินกู้ไปช่วยเหลือผู้ประกอบการภาคการท่องเที่ยวโดยเฉพาะรายเล็กที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์สู้รบในตะวันออกกลางอย่างไรก็ตามถ้าจะดำเนินการก็ต้องไปกำหนดเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการค่ะว่าผู้ประกอบการรวมทั้งประชาชนที่ได้รับสิทธิ์จะต้องมีเกณฑ์ในการพิจารณาอย่างไรบ้างนะคะพอถามย้ำว่าถ้าจะดำเนินการถือว่าเข้าหลักเกณฑ์ฉุกเฉินหรือไม่นะคะนายภราดรก็ยืนยันว่าถือว่าเข้าหลักเกณฑ์ค่ะแล้วก็สามารถทำได้โครงการไทยเที่ยวไทย plus ถือว่าเข้าเงื่อนไขตามหลักเกณฑ์เพราะผู้ประกอบการท่องเที่ยวรายเล็กได้รับผลกระทบจากสถานการณ์สงครามในต่างประเทศโดยตรงนะคะส่วนความชัดเจนการดำเนินโครงการไทยช่วยไทย plus เฟส2นายภราดรบอกว่าต้องรอความชัดเจนและการตัดสินใจจากนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในขั้นตอนสุดท้ายเนื่องจากกระทรวงการคลังเป็นผู้พิจารณาโครงการค่ะโดยขอให้โครงการสิ้นสุดเฟสแรกก่อนนะคะจากนั้นก็ค่อยมาประเมินสถานการณ์ว่าเป็นอย่างไรเพราะตอนนี้สถานการณ์สงครามก็ยังไม่สิ้นสุดค่ะช่วงนี้พักกันอีกสักครู่นึงค่ะ
0: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
4: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิว่าอาซี182

0: 2หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: รัฐบาลครับเร่งตาม 830,000 คนยืนยันตัวตนรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีก5ล้านคนก็ยังไม่ยื่นทบทวนสิทธิ์ครับนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าด้วยความตั้งใจของรัฐบาลที่ต้องการดูแลประชาชนกลุ่มผู้ยากไร้ให้เข้าถึงสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอย่างทั่วถึงจึงได้บูรณาการการทำงานของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเร่งอำนวยความสะดวกทั้งการยืนยันตัวตนการยื่นขอทบทวนสิทธิ์รวมถึงการลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อไม่ให้ประชาชนที่มีสิทธิ์ได้รับบัตรสวัสดิการต้องตกหล่นหรือว่าเสียสิทธิ์เพียงเพราะไม่ทราบขั้นตอนหรือว่าไม่สะดวกในการดำเนินการข้อมูลล่าสุดณวันที่8สิงหาคมครับพบว่าตัวเลขการยืนยันตัวตนและก็การอุทธรณ์เพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากความพยายามของหน่วยงานในพื้นที่และก็ช่องทางบริการที่เข้าถึงง่ายปัจจุบันผู้ได้รับสิทธิ์รายใหม่มีจำนวน 3.1 ล้านคนยืนยันตัวตนมาแล้วนะครับ 2.3 ล้านคนหรือว่า 73% เพิ่มขึ้นจากวันที่2สิงหาคมซึ่งมีผู้ยืนยันตัวตน 2.2 ล้านคนหรือว่า 68% ขณะที่ผู้ที่ยังไม่ยืนยันตัวตนลดลงเหลือ 8.3 แสนคนหรือว่า 27% จากเดิม 9.8 แสนคนหรือ 31% รัฐบาลครับจึงขอเชิญชวนให้ผู้ได้รับสิทธิ์รายใหม่เร่งยืนยันตัวตนเพื่อให้สามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้ทางนี้กระทรวงการคลังเปิดให้ยืนยันตัวตนได้จนถึงวันที่12มกราคม2570จังหวัดที่มีผู้ยังไม่ยืนยันตัวตนมากที่สุดก็ได้แก่นครราชสีมานครศรีธรรมราชอุบลราชธานีบุรีรัมย์และขอนแก่นซึ่งรัฐบาลได้กำชับหน่วยงานในพื้นที่ครับเร่งประชาสัมพันธ์และก็อำนวยความสะดวกเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิ์ได้ครบถ้วนสำหรับการยื่นขอทบทวนสิทธิ์ล่าสุดมีผู้ยื่นคำร้องแล้ว 4.2 ล้านคนเพิ่มขึ้นจาก 4.1 ล้านคนเมื่อวันที่2สิงหาคมขณะที่มีผู้ที่ยังไม่ได้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์อีกประมาณ5ล้านคนก็ขอเชิญชวนให้เร่งดำเนินการภายใน31สิงหาคมนี้เพื่อรักษาสิทธิ์ของตนเองครับจังหวัดที่มีสัดส่วนการยื่นขอทบทวนสิทธิ์มากที่สุดครับก็คือลำปาง 60% นราธิวาส 59% ปัตตานี 58% ยะลา 54% และแพร่ 53% สะท้อนว่าการลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกของประชาชนของหน่วยงานในพื้นที่ช่วยประชาชนได้เข้าถึงสิทธิ์ได้เพิ่มมากขึ้นครับ
2: มาดูงานสวดพระอภิธรรมฮาลุนโซโลคืนแรกนะคะคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพร้อม FC ชาวบ้านร่วมเป็นเจ้าภาพค่ะสวดพระอภิธรรมฮาลุนคืนแรกย่าขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่บ้านเลขที่340บ้านสี่แยกหมู่10ตำบลสมเด็จอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์สถานที่สวดพระอภิธรรมฮาลุนโซโลหรือว่านายบวรทัตเป่งสุขอายุ27ปียูทูบเบอร์ชื่อดังสายแบกเป้เที่ยวเสียชีวิตที่ประเทศจอร์เจียค่ะโดยคืนแรกมีรองศาสตราจารย์ดร.สิริรัตน์แอดสกุลรองคณบดีคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นประธานเจ้าภาพนะคะในพิธีสวดอภิธรรมรวมสมาชิกศิษย์เก่ารัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะนายกเทศมนตรีตำบลสมเด็จโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมเจ้าคณะอำเภอสมเด็จ FC ญาติเพื่อนบ้านร่วมเป็นเจ้าภาพค่ะบรรยากาศคืนแรกเต็มไปด้วยความโศกเศร้านะคะสำหรับพาหลุนนั้นเป็นนิสิตเก่าคณะรัฐศาสตร์จุฬาโครงการจุฬาชนบทรุ่นที่37ค่ะนางบัวสงเป็งสุขย่าและครอบครัวขอบคุณทุกกำลังใจทุกๆคนนะคะทั้งเพื่อนบ้าน FC ผู้นำชุมชนที่มาช่วยเหลือจัดเตรียมสถานที่ตั้งโรงทานมอบน้ำดื่มมอบอาหารต้อนรับผู้มาร่วมตั้งแต่วันแรกค่ะซึ่ง FC หลายคนต่างบอกตรงกันว่านอกจากความสามารถที่ฮาลุนที่ชื่นชมสิ่งสำคัญที่ต้องการมาช่วยงานก็เป็นเพราะว่าความกตัญญูต่อญาติและครอบครัวแม้จะเติบโตจากครอบครัวที่มีฐานะยากจนนะคะแต่ก็มุ่งมั่นเรียนหนังสือจนได้รับทุนปริญญาตรีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยถือเป็นไอดอลเป็นแบบอย่างความพยายามตลอดจนความคิดสร้างสรรค์การนำเสนอเรื่องราวการเดินทางท่องเที่ยวแบกเป้ไปทั่วโลกให้ผู้คนที่ไม่มีโอกาสได้ไปเห็นได้ไปสัมผัสทางนี้ครอบครัวกำหนด สวดอภิธรรมบำเพ็ญกุศลในวันที่8ถึง10สิงหาคมนี้ค่ะก่อนจะทำพิธีชาปนกิจวันที่11สิงหาคมที่วัดรังสีชัชวาลอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะ
1: รัฐบาลเตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วมภาคใต้ครับสั่งการผู้ว่า14จังหวัดภาคใต้เฝ้าระวังใกล้ชิดเตรียมรับสถานการณ์นางสาวพลอยไทยลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ปริมาณน้ำฝนที่ตกในประเทศไทยขณะนี้ครับบางพื้นที่เริ่มประสบสถานการณ์อุทกภัยในขณะเดียวกันก็ยังมีหลายจังหวัดยังต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ขาดแคลนน้ำอย่างใกล้ชิดรัฐบาลตระหนักแล้วก็ให้ความสำคัญกับการป้องกันแก้ไขปัญหาอุทกภัยและก็ภัยแล้งรวมถึงการบริหารจัดการน้ำมาโดยตลอดตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีนางสาวพลอยทะเลบอกว่านายกรัฐมนตรีครับมอบหมายให้นายพิพัฒน์รัชกิจปราการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคใต้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยและภัยแล้งให้เป็นไปอย่างมีเอกภาพรวมถึงวางแผนการแก้ปัญหาในระยะเร่งด่วนและระยะยาวครอบคลุมทุกมิติเพื่อให้การเตรียมป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งเกิดผลเป็นรูปธรรมในพื้นที่ภาคใต้ครับจะมีการประสบกับฤดูฝน2ช่วงโดยช่วงที่1คือฝั่งอันดามันฝนจะเริ่มตกตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปและช่วงที่2ฝั่งอ่าวไทยจะได้รับผลกระทบจากฝนในช่วงเดือนตุลาคมไปจนถึงมกราคมปีถัดไปเพื่อให้การบริหารจัดการสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วและก็มีประสิทธิภาพนายพิพัฒน์เน้นย้ำเรื่องของการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์เป็นสิ่งสำคัญสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดภาคใต้ทั้ง14จังหวัดครับซักซ้อมรับมือกับภัยพิบัติประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งสำรวจพื้นที่และก็เตรียมข้อมูลสำคัญไม่ว่าจะเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวจุดจอดรถยนต์ยานพาหนะหากมีน้ำท่วมสูงพร้อมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบช่วยลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้และก็มอบหมายสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกรมชลประทาน